จนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะฮะจะมาจะมาดุจะหนอจะหนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาสู่นะสู่ก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะสู่หรือว่าสุมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือสู่ดุสู่ดุหรือว่าตูมาดุตูมาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเด็กก็ชีนะฮะก็ตูมาดุแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูดุอย่างเดียวนะฮะถ้าว่ากลมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูดุพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูโดนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะฮะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะฮะพอมิมิจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะฮะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมินะฮะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะฮะมากับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ถ้าหาว่าหลังจาก20
ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นกูค่ะนะกูเมาเมาหรือว่ากูเซงเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซงเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซงเว่ยตอนที่2เรา

0: မင်္ဂလာပါဆရာ
1: မင်္ဂလာပါစန္ဒာဗီရဘယ်မှာလဲလို့တည်လား
0: သူနေမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ
1: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
0: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
1: ်ကောင်းပြီလေ
2: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษามากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
3: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแร่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะ2ถ้าไม่แลบลิ้น2 2ผิดนะคะ2 4 เล เล 5 ง่า ง่าอาปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็6เช่าเช่า7คนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้8ชีชี9โก

0: เอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาชอบนี่ชิโกเดเซ่ยี่สิบก็คือนาเซ่นาเซ่นะคะนาเซ่เอาสามสิบโตเซ่โตเซ่เอาสี่สิบเลเซ่เลเซ่นะคะห้าสิบงาเซ่งาเซ่นะคะหกสิบเช้าเสเช้าเสนะคะเอาเจ็ดสิบคนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอาแปดสิบชิเสชิเสเก้าสิบโกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะหนึ่งร้อยเนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้าสองร้อยนายาถ้าสามร้อยต้องยาสี่ร้อยเลียห้าร้อยงายาหกร้อยเช่ายาเจ็ดร้อยคนในยาแปดร้อยชียาเก้าร้อยกูยาหนึ่งพันก็คือตะเท่าค่ะตะเท่านะคะตะเท่าก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าเอาตะเท่านาเท่าก็คือสองพันต้งเท้าสามพันเลเท้าสี่พันงาเท้าก็คือห้าพันเช่าเท้าหกพันคนนาเท้าเจ็ดพันชิดเท้าแปดพันกู้เท้าเก้าพันตะเต้าตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นอ้าวสองหมื่นก็ตะเต้าสองหมื่นหน้าเต้าตรงเต้าก็คือสามหมื่นเลเต้าสี่หมื่นงาเต้าห้าหมื่นเช่าเต้าหกหมื่นคนนาเต้าเจ็ดหมื่นชิดเต้าแปดหมื่นกู้เต้าเก้าหมื่นสิบสิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือหนึ่งแสนของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบสองแสนตะเต้นาเต้เล็บเลียนนะคะตงเต้สามแสนเลเต้สี่แสนห้างาเต้ห้าแสนเช่าเต้หกแสนคนนาเต้เจ็ดแสนชิดเต้แปดแสนกู้เต้เก้าแสนอ้าว900,000เสร็จแล้วก็1ล้านแล้วใช่ไหมคะ1ล้านเราไม่ได้พูดการเปลี่ยน1ล้านค่ะเราของพม่าเราพูดกันว่า10แสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเปลี่ยนล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า10แสนก็คือเสเต้งค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเสหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือเต้าหลักแสนก็คือเต้เรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเสงา แต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบน่ะสง่าค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าแลเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตะยาอะเซนะตะยาอะเซอะเซก็คือ25นั่นเองตะยาอะเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวไคเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจะตะแล
1: อาลงตองอกตะอกตะตองตองตองจาบาเดเ
2: จซูอะหมายติมาเดดอลลาร์เนี่ยเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: กุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบนะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำ ก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแวว

0: ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะถ้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้ข้ายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
3: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
3: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
3: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
3: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
3: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
3: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศร

0: ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระ

0: ราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใคร

0: จะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: เอาๆคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็นหนึ่งใน14เรื่องที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ

0: ก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
8: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www www.dltv.ac.th เข้าไปค้น

0: าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องราวของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรายการของเราไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าหนูดีจะนำเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ก่อนที่เรือจะแตกกลางมหาสมุทรหลังจากที่พระองค์เตรียมตัวพร้อมแล้วก็มองหาทิศทางที่คิดว่าจะหนีออกไปจากตัวเรือให้เร็วที่สุดก่อนที่เรือจะล่มพระมหาชนกขึ้นไปยืนบนเสากระโดงเรือเพื่อใช้เป็นแรงส่งให้พระองค์สามารถกระโดดออกไปได้ไกลจากบริเวณที่เรือจมจะได้ไม่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลเมื่อคำนวณทิศทางดีแล้วพระมหาชนกก็กระโดดออกเรือก่อนที่เรือจะจมแล้วคนบนเรือก็กลายเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ทะเล

0: และในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆก็จะเล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นต่อจากตอนที่แล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่จะเล่าในบทต่อไปนี้มีแง่คิดเป็นหัวใจหลักอยู่ด้วยตั้งใจฟังกันดีๆนะคะบทที่20และ21ตอนว่ายน้ำด้วยความเพียร7วัน7คืนเรื่องของพระมหาชนกเจอลมพายุพัดโหมกระหน่ำทำให้เรืออับปางแต่พระมหาชนกยังคงลอยคอรอดพ้นจากอันตรายจากสัตว์ร้ายในทะเลถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งแต่พระมหาชนกยังใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยังที่ที่ต้องการถึง7วัน7คืนด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละทำให้สัตว์ยักษ์ในทะเลอย่างปูที่เฝ้าดูอยู่เกิดความเลื่อมใสจึงเข้ามาถวายการรับใช
1: ้ปูยักษ์เหรอครับ
0: ใช่จ้ะแต่เดิมทีเจ้าปูหวังจะกินพระมหาชนกแต่ด้วยความคารพมันจึงมาคอยรออุ้มพระมหาชนกไม่ให้จมน้ำจ้า
1: ดีจังเลยนะครับอย่างนี้พระมหาชนกก็ไม่ต้องจมน้ำแล้ว
0: แต่พระองค์ก็ว่ายน้ำอยู่หลายวันเชียวนะถ้าไม่มีความเพียรพระองค์คงยอมแพ้ไม่ว่ายต่อแล้วยังไงก็เป็นอาหารของสัตว์ร้ายเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างจ๊ะได้แง่คิดอะไรไหม
1: แล้วพระมหาชนกจะรอดไหมครับผมคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ
0: จ้าเห็นไหมล่ะสนุกใช่ไหมพลอยบอกแล้วว่าเพื่อนๆจะได้รับทั้งแง่คิดและความสนุกพลอยคงไม่ต้องถามใช่ไหมว่าเพื่อนๆอยากฟังบทต่อไปหรือเปล่าไหนว่ายังไงขออาสาสมัครหนึ่งคนด้วยค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องราวของเรากำลังเข้มข้นกันมากเลยค่ะแต่ในทุกๆบททุกๆตอนก็ยังมีแง่คิดดีๆสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะพระราชนิพนธ์ที่ครบรสขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะตามโนนี้มาเลยค่ะถ้าเกิดอยากฟังกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
0: ในหลวงราชการที่9บอกว่า
4: ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่ชัดเจนแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2526

0: ันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับ

0: ช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือก

องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการแปลงในชีวิตจริงค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะเป็นการนำความรู้ในเรื่องของการแปลงที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วมีเรื่องอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะมีการเลื่อนขนานมีการสะท้อนแล้วก็การหมุนใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็จะมีกิจกรรมบางอย่างนะคะเพื่อให้เรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะได้มาตรวจสอบความเข้าใจเขาเรียนว่าวันนี้ค่ะคุณครูจะมานำเสนอเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนค่ะมีตัวแทนที่ได้สวมชุดบางอย่างนะคะที่ให้นักเรียนมาช่วยกันดูว่านะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่สิ่งก็คือเพื่อนเนี่ยได้สวมชุดเป็นลายผ้าไทยนั่นเองเป็นไงคะลายสวยไหมคะเป็นลายผ้าค่ะซึ่งทีนี้ค่ะวันนี้ครูต้องการอยากทราบว่าลายผ้าที่อยู่บนเสื้อที่เพื่อนใส่นั้นค่ะใช้การแปลงในรูปแบบใดการออกแบบบ้าง
3: การสะท
2: ้อนในส่วนไหนที่นายคิดว่าเราใช้การสะท้อนคะ
4: ตรงส่วนหน้า
2: ก็คือตรงในส่วนรูปสามเหลี่ยมเหรอคะใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าในส่วนนี้นะคะเพื่อนหันหลังก็ได้ค่ะจะเห็นอะไรชัดเจนเห็นไหมคะในส่วนนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าเป็นไงคะสามเหลี่ยมรูปเล็กๆใช่ไหมคะเราก็ใช้การสะท้อนกลายมาเป็นรูปเห็นไหมคะใช่ไหมคะก็ออกมาเป็นรูปที่สวยงามมีอะไรอีกไหมคะในรายนี้ใช้การเลื่อนขนานใช่ไหมคะเรียนปลายทางคะสังเกตดูว่าถ้าเพื่อนบอกว่านอกจากว่ารูปสามเหลี่ยมรูปบนใช่ไหมคะเราสะท้อนมาได้รูปข้างล่างนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้รูปสามเหลี่ยมสองรูปชนกันแล้วเราก็เลื่อนขนานไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันและมีลวดลายไหนอีกไหมคะเห็นไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นลายด้านบนใช่ไหมคะลายรูปนี้ก็ยังเป็นไหมคะใช่ไหมคะหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะใช้การหมุนได้ไหมคะการหมุนก็สามารถใช้ได้ในรูปนี้เช่นเดียวกันนะคะสังเกตดูว่าลายผ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่เราออกแบบลวดลายโดยใช้การเลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนนะคะนะคะโอเคเป็นไงคะอันนี้คือลวดลายลายผ้าในชีวิตจริงที่เราสามารถพบเจอได้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะครูขอขอบคุณตัวแทนมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในจุดประสงค์การเรียนรู้ของที่บอกว่านักเรียนสามารถที่จะใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตในการออกแบบลวดลายผ้าไทยที่สอดคล้องกับชีวิตจริงได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวครู

ทบทวนนะคะรายต่างๆกับนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางก่อนนะคะอันนี้คือรายภาคไทยไหมคะอันนี้เรียนเคยเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในเป็นลายผ้าหรือว่าลายชุดไทยของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะรวมถึงอาจจะเป็นผ้าถุงของคุณแม่ใช่ไหมคะก็จะมีลวดลายในรูปแบบนี้นะคะซึ่งเราสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของลายผ้าอะไรเอ่ยที่ใช้การอธิบายรูปแบบใดคะใช้การเลื่อนขนานใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจากลายตัวนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆกับตัว S ตะแคงของเราเนาะแล้วก็เลื่อนขนานลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมองที่รูปหัวใจใช่ไหมคะก็อาจจะใช้การอะไรคะการหมุนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะนะคะต่อไปอันนี้ล่ะคะเราก็ใช้เพื่อบอกว่าเราสามารถใช้การอธิบายด้วยการเลื่อนขนานได้สังเกตดูว่าเราอาจจะเป็นให้มองรูปนี้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนขนานไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะลวดลายที่สวยงามนะคะคราวนี้นะคะลายผ้านี้นะคะค่ะตัวอย่างลายผ้านี้ก็จะเห็นชัดในเรื่องของการสะท้อนใช่ไหมคะสังเกตว่าถ้าเราเนี่ยให้ในส่วนนี้เนาะเป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะก็จะสามารถสะท้อนออกมาเป็นอีกฝักหนึ่งซึ่งพอรวมกันแล้วกลายเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะค่ะอันนี้นะคะลายผ้านี้นะคะค่ะก็เป็นตัวอย่างของลายผ้าที่ออกแบบโดยใช้การสะท้อนใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรานะคะให้ในส่วนนี้นะคะใช่ไหมคะครึ่งนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบนะคะสังเกตดูว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการสะท้อนลายมาใช่ไหมคะและเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเกิดเป็นลายผ้าที่สวยงามนะคะสวยงามไหมคะสวยงามนะคะทั้งสองรูปเลยนะคะค่ะและลายนี้ล่ะคะสองลายที่เป็นไงคะการหมุนใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเราจะหมุนในส่วนไหนเอ่ยอาจจะเป็นในส่วนของกลีบของดอกไม้ใช่ไหมคะเราก็ใช้การหมุนไปเรื่อยๆจนรวมกันเป็นดอกที่มีความสวยงามนะคะก็จะเป็นลวดลายของช่อดอกไม้ที่สวยงามทั้งสองรูปเลยไหมคะทั้งสองรูปใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าจะเด่นในเรื่องของการใช้การหมุนมาช่วยกันออกแบบลายผ้าไทยนั่นเองค่ะอันนี้แหละคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องของการหมุนใช่ไหมคะสังเกตดูว่าในถ้าเรามองในรูปนี้ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเราใช้การหมุนใช่ไหมหมุนไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นลายผ้าที่สวยงามนะคะเห็นไหมหรือบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะมองเห็นการสะท้อนก่อนใช่ไหมคะถ้าเรามองในส่วนนี้เห็นไหมถ้ามองในส่วนของสีเหลืองสะท้อนมากลายเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเรามองทั้งแบบเต็มเลยเนี่ยก็ใช้การหมุนอย่างที่เพื่อนบอกซึ่งการหมุนเนี่ยจะชัดเจนมากนะคะค่ะต่อไปลายผ้าลายนี้แหละค่ะเพื่อนบอกว่าเรามองเห็นการหมุนก่อนเลยสังเกตดูว่าถ้าการหมุนเนี่ยเราจะโฟกัสที่ส่วนไหนก่อนอาจจะเป็นในส่วนของอะไรคะก็คือคล้ายๆกับรูปหัวใจใช่ไหมคะเพื่ออาจจะมองว่าในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็รวมกันเป็นดอกไม้ที่สวยงามหรือว่าเป็นลายที่สวยงามใช่ไหมคะนอกจากการหมุนแล้วมีการอะไรอีกคะที่เราเห็นการสะท้อนในส่วนไหนคะก็คือรูปหัวใจใช่ไหมคะสังเกตว่าจะมีรูปหัวใจแล้วก็จะมีโค้งงอนิดหนึ่งใช่ไหมคะสังเกตว่าเกิดจากการสะท้อนเพราะว่าเห็นไหมถ้าเรามองอันนี้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะส่วนบนนะคะรูปหัวใจส่วนบนนะคะแล้วก็สะท้อนมานะคะได้เป็นหัวใจที่เชื่อมกันใช่ไหมคะก็จะมีรูปลายที่สวยงามนอกจากมีการหมุนการสะท้อนแล้วมีการเลื่อนขนานไหมคะมีได้มองในส่วนไหนเป็นการเลื่อนขนานคะในส่วนไหนเอ่ยก็จะคืออาจจะมองรูปของส่วนของดอกไม้ใช่ไหมคะก็สังเกตดูว่าเราก็จะเลื่อนขนานมาเรื่อยๆกลายเป็นดอกไม้ที่เรียงกันหรือลวดลายที่สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลายผ้านะคะที่ใช้ทั้งการเลื่อนขนานการสะท้อนรวมถึงการหมุนในการออกแบบลายผ้าออกมาได้อย่างสวยงามนะคะค่ะและลวดลายนี้แหละคะเรามองเห็นอะไรบ้างเอ่ยเรียนบอกว่ามองเห็นการเลื่อนขนานใช่ไหมคะการเลื่อนขนานถูกต้องนะคะสังเกตดูว่าถ้าเราเนี่ยให้ในส่วนนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบสังเกตดูว่าเราก็จะเลื่อนขนานเรื่อยๆก็จะได้ลวดลายที่สวยงามนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นอย่างอื่นดีไหมคะการหมุนใช่ไหมคะการหมุนก็คือในส่วนไหนเอ่ยในส่วนที่อยู่ด้านในหรือว่าในส่วนนี้ใช่ไหมคะเราใช้การหมุนไปเรื่อยๆก็การประกอบเป็น

0: ลวดลายด้านในที่สวยงามเช่นเดียวกันทีนี้แล้วการสะท้อนมีไหมคะข้อนี้มีด้วยการสะท้อนถ้าเรามองง่ายๆเลยคือในส่วนไหนคะในส่วนที่อยู่ตรงมุมใช่ไหมคะที่มีอยู่3จุดอันนี้ใช่ไหมคะสังเกตว่าเราสะท้อนเห็นไหมตรงมุมตรงข้ามกันก็จะมีใช้การสะท้อนนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลายนะคะต่างๆที่อธิบายถึงการหมุนการสะท้อนแล้วก็การเลื่อนขนานใช่ไหมคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะทีนี้ค่ะซึ่งแต่ละลวดลายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเนี่ยจะให้ใช้การเลื่อนขนานก่อนหรือว่าใช้การหมุนก่อนหรือว่าใช้การสะท้อนก่อนก็ได้นะคะหรือว่าบางลายผ้าเนี่ยอาจจะอธิบายการแปลงแค่อย่างเดียวได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนเนี่ยต้องการที่จะใช้การแปลงในรูปแบบใดบ้างนะคะดังนั้นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเมื่อสักครู่ครูได้ถามนะคะว่าลายผ้าสองลายนี้เราสามารถอธิบายได้ด้วยการแปลงรูปแบบใดคะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการเลื่อนขนานนะคะถูกต้องค่ะสังเกตว่าเราเนี่ยเลื่อนขนานรูปแต่รูปมาออกแบบเป็นลายผ้าได้อย่างสวยงามนะคะต่อไปค่ะแล้วลายผ้าสองลายนี้แหละคะเราสามารถอธิบายได้ด้วยการแปลงที่ชัดเจนคืออะไรคะการสะท้อนนะคะเราสังเกตเห็นว่าลายผ้าสองลายนี้ค่ะเราจะใช้การแปลงในการสะท้อนได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะแล้วก็ออกมาเป็นลายผ้าที่สวยงามด้วยนะคะค่ะและลายผ้าสองลายนี้แหละคะค่ะเราสามารถอธิบายลายผ้าสองลายนี้ได้ด้วยการหมุนนะคะสังเกตดูว่าการหมุนเนี่ยจะชัดเจนมากนะคะก็จะประกอบหมุนกลีบดอกมาเรื่อยๆจนออกเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะค่ะและลายผ้าสองลายนี้แหละค่ะก็คือเห็นคะว่าสามารถที่จะอธิบายนะคะการแปลงได้ทั้ง3รูปแบบเลยก็คือจะมีทั้งการเลื่อนขนานอยู่ในลายผ้ารวมถึงการสะท้อนอยู่ในลายผ้าแล้วก็การหมุนอยู่ในลายผ้าทั้ง2ลายนี้ด้วยใช่มั้ยคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างลายผ้าในชีวิตจริงนะคะที่นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยเคยพบเห็นนะคะค่ะทีนี้คุณครูเนี่ยก็จะมาออกแบบลายผ้าให้กับนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางได้ร่วมกันดูนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้ออกแบบลายผ้าไว้แล้วซึ่งลายผ้านี้ค่ะคุณครูจะนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคุณยายในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเราดูค่ะว่าคุณครูเนี่ยได้ออกแบบลวดลายเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นลายผ้าที่ครูได้ออกแบบไว้เป็นยังไงคะน่ารักไหมคะ
1: น
0: ่ารักใช่ไหมซึ่งคุณครูเนี่ยใช้สีทั้งหมดกี่สีคะก็คือมีสีอะไรบ้างเอ่ยก็คือคุณครูใช้สีชมพูกับสีแดงใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยตั้งชื่อลายผ้าของคุณครูลายนี้ว่าหัวใจกาชาดนั่นเองสังเกตว่าลายผ้าของครูเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้ออกแบบมาทั้งหมดกี่ดวงเอ่ยกี่ดวงคะ15ดวงจะสังเกตอยู่ค่ะว่าลวดลายนี้ของคุณครูเนี่ยที่ครูสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะต้องหาก่อนว่าคุณครูจะให้รูปไหนหรือว่าส่วนไหนเป็นรูปต้นแบบใครพอมองออกไหมคะนะคะมองออกไปค่ะว่าคุณครูเนี่ยใช้รูปไหนเป็นรูปต้นแบบเอ่ยเดี๋ยวดูว่าคุณครูใช้ส่วนไหนนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องให้รูปต้นแบบเนี่ยเป็นรูปหัวใจที่สมบูรณ์ก็ได้นะคะลองดูรูปต้นแบบของคุณครูนะคะคุณครูใช้รูปต้นแบบเป็นรูปนี้เป็นไงคะอันนี้คล้ายๆกับรูปหัวใจครึ่งซีกใช่ไหมคะคุณครูใช้รูปหัวใจเพียงครึ่งซีกเนี่ยเป็นรูปต้นแบบดังนั้นสิ่งแรกที่ครูต้องทำเลยคุณครูต้องทำให้หัวใจเป็นดวงที่สมบูรณ์ก่อนหรือว่าเต็มดวงก่อนใช่ไหมคะคุณครูต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการแปลงอะไรนะถึงจะช่วยให้หัวใจสมบูรณ์ถูกต้องค่ะเมื่อคุณครูได้กำหนดแล้วค่ะว่าให้รูปต้นแบบของครูเป็นรูปหัวใจครึ่งซีกทีนี้คุณครูต้องการหัวใจเต็มดวงครูก็ใช้การสะท้อนซึ่งครูต้องสะท้อนตามแนวแกน Y นั่นเองคุณครูก็จะได้เป็นรูปหัวใจ1ดวงเป็นไงคะได้ยังคะได้แล้วนี่คือหัวใจดวงที่1ของคุณครูนะคะต่อไปนะคะทีนี้ สังเกตดูว่าตอนที่ครูเอาแบบรายภาคไทยหัวใจกาชาดใช่ไหมคะคุณครูมีหัวใจดวงที่1และต่อไปครูมีหัวใจดวงที่2คุณครูทำยังไงหัวใจดวงที่2กับดวงที่1ต่างกันยังไงจำได้ไหมคะก็คือกับหัวท้ายสังเกตดูว่าต้นแบบของคุณครูเนี่ยเป็นรูปหัวใจเต็มดวงแต่ว่ามีลักษณะกับหัวกับท้ายอยู่ใช่ไหมคะส่วนดวงที่2เนี่ยคุณครูสร้างยังไงเอ่ยให้เป็นหัวใจที่ตั้งถูกต้องใช่ไหมคะคุณครูใช้ความรู้เรื่องอะไรดีถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะหลังจากนั้นเมื่อคุณครูได้หัวใจเต็มดวง1ดวงแล้วค่ะคุณครูก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหมุนนั่นเองนะคะซึ่งครูก็จะหมุนรูปหัวใจรูปแรกนะคะมาด้วยมุมขนาดเท่าไหร่คะ180องศาคุณครูก็จะได้เป็นรูปหัวใจดวงที่2แล้วใช่ไหมคะก็คือดวงที่1ดวงที่2ครบแล้วต่อไปคุณครูจะหารูปหัวใจดวงที่3จำได้ไหมคะเป็นยังไงเอ่ยรูปหัวใจรูปที่3เนี่ยจะเหมือนกับรูปหัวใจรูปไหนคะรูปที่1ซึ่งคุณครูทำยังไงเก่งมากค่ะคุณครูก็ใช้รูปต้นแบบก็คือรูปเดิมเป็นรูปที่1ใช่ไหมคะใช้การเลื่อนขนานจนได้รูปหัวใจดวงที่3เห็นไหมคะก็กลายไปว่าตอนนี้คุณครูได้รูปหัวใจดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะทีนี้แต่ว่าลายภาคไทยหัวใจกาชาดของคุณครูเนี่ยมีทั้งหมด15ดวงจำได้ไหมคะซึ่งต่อไปเราจะใช้วิธีอะไรเอ่ยจึงได้ครบ15ดวงเก่งมากค่ะคุณครูก็ใช้การเลื่อนขนานนะคะถูกต้องคุณครูก็เลื่อนขนานลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนครบดวงหัวใจทั้งหมดกี่ดวงเอ่ย15ดวงก็จะเกิดเป็นลายผ้าหัวใจกาชาดที่เรียนได้เห็นไปเมื่อสักครู่เป็นไงคะขั้นตอนการสร้างลายผ้าของคุณครูใช้การแปลงครบทั้ง3รูปแบบไหมคะครบทั้ง3รูปแบบนะคะซึ่งออกแบบรูปลายมาได้อย่างไรคะสวยงามไหมคะสวยงามซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของคุณครูนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมาออกแบบลายผ้าไทยของตนเองกันบ้างค่ะซึ่งคุณครูเชื่อมั่นเลยค่ะว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถออกแบบลวดลายผ้าไทยได้อย่างสวยงามมากกว่าคุณครูแน่นอนค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้ของเรากันเลยค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเราจะชื่อว่าผ้าไทยลายสวยด้วยการแปลงนะคะค่ะแล้วก็สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ก็คือค่ะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมผ้าไทยลายสวยด้วยการแปลงโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบลายผ้าไทยสำหรับใช้มอบเป็นของขวัญให้คุณยายในเทศกาลงานปีใหม่นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกค่ะจะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ4คนจากนั้นให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมค่ะซึ่งก็จะได้แก่สีไม้สีเมจิแล้วก็ใบกิจกรรมของคุณครูนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะนักเรียนต้นทางเนี่ยคุณครูได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและในขั้นตอนที่2ค่ะให้นักเรียนนะคะร่างรูปต้นแบบเริ่มต้นของลายผ้าที่สร้างเหมือนที่คุณครูได้ออกแบบหัวใจครึ่งซีกจำได้ไหมคะเราก็จะร่างในส่วนแรกหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็อธิบายวิธีการสร้างลายผ้าให้เรียบร้อยว่าความเราจะได้ลายผ้านี้มาเนี่ยเราใช้การแปลงในรูปแบบใดช่วยออกแบบบ้างนะคะหลังจากนั้นในขั้นตอนที่4ค่ะให้นักเรียนออกแบบลายผ้าไทยที่สามารถอธิบายการสร้างลายผ้าด้วยการแปลงทางเรขาคณิตค่ะก็คือออกแบบลายผ้าที่สมบูรณ์ที่เรียนต้องการได้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะให้นักเรียนนะคะระบายสีลงในช่องตารางที่สร้างเป็นลายผ้าให้สวยงามนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีหน้าตาใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นนะคะสำหรับใบกิจกรรมที่2นี้นะคะคุณครูปลายทางและในปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งในส่วนแรกสังเกตดูไหมคะนักเรียนทุกคนลองดูนะคะนี่คือรูปต้นแบบเริ่มต้นหมายความว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องออกแบบรูปต้นแบบมาก่อนว่าเป็นลายอะไรนะคะซึ่งเรียนเนี่ยก็ระบายสีให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็มาเขียนวิธีการสร้างลายผ้าว่าเราใช้วิธีการสร้างลายผ้าอย่างไรบ้างนะคะก็เขียนลงไปพร้อมกับมีภาพให้ครูเห็นอย่างชัดเจนด้วยนะคะ ค่ะและหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นตารางสำหรับออกแบบลายผ้าแสดงก็สามารถออกแบบลายผ้าที่สวยงามเหมือนที่คุณครูออกแบบหัวใจกาชาดทั้งหมด10

5ดวงนะคะแล้วก็ออกแบบให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้เต็มช่องตารางที่คุณลงให้ด้วยนะคะแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะตอนที่ได้ออกแบบลายผ้าแม่ก็เขียนให้ด้วยค่ะว่าเราเนี่ยใช้การแปลงทางเรขาคณิตใดบ้างในการออกแบบลวดลายนะคะแล้วก็ใช้ในลักษณะอย่างไรอธิบายให้คุณครูได้เห็นด้วยค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะเรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนเข้าใจในกิจกรรมที่2เนี่ยคะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะคันนี้ค่ะมีเพื่อนต้นทางบางส่วนเนี่ยได้ออกแบบลายผ้าไทยอย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มแรกที่เรียบร้อยแล้วขอดูผลงานหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวออกมาโชว์ผลงานกับเพื่อนหน้าห้องหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะลายผ้าไทยที่เพื่อนได้ออกแบบไว้นะคะในสำหรับในกลุ่มแรกกันนะคะสำหรับคนแรกค่ะที่เราได้เห็นนะคะแอลันโชว์ผลงานให้เพื่อนได้เห็นหน่อยนะคะนะคะอันนี้เป็นลายผ้าที่เราได้ออกแบบไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยใช้รูปไหนเป็นรูปต้นแบบคะ
1: ใช้รูปนี้
0: อ๋อก็คือใช้รูปสามเหลี่ยมรูปเล็กๆใช่ไหมคะตรงมุมใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคะแนนใช้การแปลงในรูปแบบใดบ้างคะ
1: ใช้การหมุนครับได้4อันและใช้การเลื่อนขนานจนได้รูปภาพนี้และผมใช้การสะท้อนครับ
0: ค่ะสังเกตดูว่าลายผ้าไทยลายนี้ค่ะเพื่อนได้ใช้การแปลงทั้ง3รูปแบบเลยคือใช้การหมุนก่อนค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยได้ใช้รูปต้นแบบก็คือหมุนไปเรื่อยๆจนเป็น4มุมนะคะหลังนั้นค่ะเพื่อนก็ใช้การเลื่อนขนานออกมาเป็นรูปที่2นะคะแล้วก็ใช้การสะท้อนใช่ไหมคะและรูปร่างสังเกตดูว่าลายผ้าเป็นไงคะลวดลายนะคะก็จะมีความนะคะสวยงามนะคะก็คือสไตล์ผ้าไทยของเพื่อนนั่นเองซึ่งออกแบบมาได้อย่างสดใสค่ะภาพโอเคค่ะนี่คือกลุ่มที่ถึงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูผลงานของเพื่อนคนที่สองกันบ้างค่ะว่าได้ออกแบบลายผ้าไทยเนี่ยลวดลายยังไงแล้วก็สวยงามหรือเปล่านะคะคนที่สองเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวขอดูผลงานของเพื่อนนะคะค่ะซึ่งคุณครูมั่นใจว่าในปลายทางเนี่ยก็น่าจะออกแบบลายผ้าไทยออกมาได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกับเด็กต้นทางนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองโชว์ผลงานให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นผลงานหน่อยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะลายผ้าไทยของเพื่อนนะคะที่ได้ออกแบบไว้ค่ะซึ่งเพื่อนเนี่ยได้ออกแบบมาลวดลายเป็นไงคะสีสันสวยงามไหมคะสวยงามนะคะสังเกตดูว่าเพื่อนเนี่ยจะใช้สีฟ้ากับสีเหลืองเป็นลายดอกไม้สวยงามนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนใช้รูปไหนเป็นรูป

0: ต้นแบบคะอธิบายการแปลงให้หน่อยค่ะ
1: ใช้รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปต้นแบบค่ะและใช้การหมุนกับการเลื่อนขนานค่ะ
0: ค่ะซึ่งเพื่อนเนี่ยใช้การหมุนกับการเลื่อนขนานค่ะสังเกตว่าเพื่อนน่ะก็จะเลื่อนขนานไปเรื่อยๆจนได้ออกมาเป็นลวดลายที่สีสันสดใสแล้วก็สวยงามนะคะซึ่งคุณครูก็ดูแล้วว่าโอเคนะคะออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะคะน้องค่ะอ่ะเรียนปรบมือให้กับผลงานของเพื่อนคนที่2หน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนในคนถัดไปค่ะค่ะมาลองดูผลงานของเพื่อนคนที่3กันบ้างนะคะค่ะโชว์ผลงานให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นนิดหนึ่งนะคะว่าเรียนออกแบบมายังไงนะคะค่ะอันนี้นะเพื่อนออกแบบมาเป็นตัวอักษรชื่อของเพื่อนเลยใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนเป็นไงคะลายผ้าที่เพื่อนออกแบบมามอบให้คุณยายก็คือชื่อหลานเลยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่านะคะลายผ้านี้ที่ออกแบบได้ใช้การแปลงในเรื่องใดบ้างคะ
1: ใช้การหมุนและการเลื่อนขนานค
0: ่
1: ะ
0: ใช้การหมุนและการเลื่อนขนานซึ่งรูปต้นแบบของเราคือรูปไหนคะบอกเพื่อนไปทางหน่อยค่ะ
1: รูปสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ก็คือในส่วนนี้นะคะสังเกตดูว่าเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้งสีชมพูสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะใช้การทำอะไรกับค่าเรือแบกเลื่อนขนานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลื่อนขนานเรื่อยๆกับการ
1: หมุนค่ะ
0: หมุนนะคะจนได้มาเป็นชื่อของเพื่อนก็คือเดียนั่นเองนะคะก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเพราะเป็นชื่อของเพื่อนเองซึ่งออกแบบมาได้อย่างสวยงามสีสันสดใสนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะนะคะเดี๋ยวขอดูผลงานของเพื่อนอีก2คนนะคะเชิญค่ะได้ไหมอ่ะโอเคนะคะไม่เป็นไรอ่ะลองดูนะคะค่ะเดี๋ยวโชว์ผลงานให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นนิดนึงนะคะค่ะก็อันนี้เป็นลายผ้าไทยนะคะของเพื่อนนะคะสังเกตดูว่าเพื่อนเนี่ยได้ออกแบบเป็นลายเป็นรูปอะไรคะหนูได้ตั้งชื่อไหมเอ่ย
1: เป็นรูปใบเพลียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนะคะสังเกตดูว่ามีสีสันลวดลายที่สวยงามนะคะแต่ว่าอาจจะยังระบายสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะสังเกตดูว่ามีลวดลายที่สวยงามนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนอ่ะใช้รูปไหนเป็นรูปต้นแบบคะ
1: รูปครึ่งบนค่ะ
0: อ๋อก็คือรูปหัวใจครึ่งบนนะคะเป็นรูปต้นแบบค่ะซึ่งเรียนอ่ะใช้การแปลงในรูปแบบใดบ้างคะ
1: การสะท้อนกับการเลื่อนขนานค
0: ่
1: ะ
0: ใช้การสะท้อนและการเลื่อนขนานใช่ไหมคะสังเกตว่านักเรียนจะสะท้อนยังไงคะจากรูปแรก
1: จากข้างบนมาข้างล่าง
0: ก็คือสะท้อนจากรูปด้านบนกลายเป็นรูปด้านล่างนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นก็ใช้การเลื่อนขนานนะใช่ไหมคะเราก็ได้รูปลงมาที่สวยงามนะคะขอบคุณมากค่ะซึ่งออกแบบมาได้อย่างน่ารักเลยนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนคนสุดท้ายค่ะค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นแล้วค่ะว่าผลงานของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยออกแบบลวดลายผ้าได้อย่างสวยงามใช่ไหมคะซึ่งเรียนบางคนก็อาจจะออกแบบสวยงามเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเราก็จะนำเสนอแค่ตัวแทนไปก่อนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะก็จากที่เราทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการใช้การแปลงทางเลขาคณิตเพียงแบบเดียวใช่ไหมคะหรือว่า2แบบนะคะหรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะใช้การแปลงทางเลขาคณิตหลายแบบเลยนะคะก็คือครบทั้ง3รูปแบบนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปคะเรียนคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันแล้วนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการคูณเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือบัตรจับกลุ่มจำนวน30ใบค่ะแล้วก็2นะคะใบกิจกรรมที่1การคูณเลขยกกำลังค่ะและ3แบบฝึกหัดที่2สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็สามารถที่จะเห็นผลงานของเรียนแล้วแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ในเรื่องของการแปลงทางเลขาคณิตมาใช้ในชีวิตจริงนะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร1.4 2 2.8 4 5.6 8 11และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลยพี่ครับ
2: ครับผม
1: ตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
2: ่เป็นรูรับแสงครับ
3: ว้าว
4: เอสตอบครับ
5: ค่ารูรับแสงครับ
6: น่าจะเป็นรูรับแสงนะคะ
1: แล้วทำไมมันต้อง 1.4 2 2.8 4ไม่เป็น1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่า f stop ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรูปแรกเป็น d 0แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น d 1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2พื้นที่วงกลมของเราสูตรก็คือ πr ยกกำลัง2ใช่ไหมครับรัศมีของเราเป็น d 0ส่วน2ยกกำลัง2ทำนองเดียวกันครับพื้นที่วงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น πr d 1ส่วน2ยกกำลัง2สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้นะครับคือกระจายกำลัง2เข้ามานะครับผมก็จะได้ πr d 0ยกกำลัง2ส่วน4นะครับฝั่งขวามือนะครับเราก็จะได้ d 1ยกกำลัง2ส่วน4ผมมีไพ่ตัดชั่วชั่วคูณ4ตลอดชั่วชั่วแล้วผมก็ถอดรูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f stop มันจะมีสูตรของ f stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d f คือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่า d เท่ากับ s ส่วน s ดังนั้นเอาสูตรนี้ครับไปแทนกลับมาในนี้ d 0นะครับก็เลยเป็น f ส่วน s 0 d 1ก็จะเท่ากับ f ส่วน s 1จะสังเกตได้ว่า f นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชั่วๆนะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ s 1เท่ากับ root 2 s 0และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้น f stop number ที่ s 0ตัวต่อไปนะครับ s 1จะเท่ากับ root 2 s 0สังเกตไหมครับว่าจาก s 0ไป s 1เราทำอะไรกันเราคูณด้วย square root 2นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย root 2อีก1ครั้งก็ได้เป็น square root 2กำลัง2 s 0นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเปลี่ยน S0 นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า S0 เป็น1S1 ก็กลายเป็น square root 2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2 square root 2ไปเรื่อยๆตัวนี้ก็กลายเป็น4นะครับไปก็4 square root 2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข X stop ทำไมต้องเป็น1 1.4 เพราะนี่ครับ square root 2มีค่าประมาณเป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนรสนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง1.4 ไป2 2 square root 2 รูท2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็ได้ 2.8 ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ F stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วยสแควร์รูท2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สแควร์รูท2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่าและอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้ เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่ความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะทุก

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Okay, what type of TV program do you like? Why?
1: I like a game show because when I watch it, I feel excited.
0: Okay, very good. Thank you very much. All right. This is going to be the example, เนาะ อันนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้น แต่คราวนี้คำตอบจะต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง นักเรียนชอบทีวีโปรแกรมอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงระหว่างที่เราดูด้วยนะครับโอเค so now เรายังขาดไปหนึ่งคำถามก็คือเรามีชื่อของเพื่อนแล้วที่ใช้ the type of TV โปรแกรมแล้ว why ความรู้สึกมีแล้วขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรOkay, the name of TV programs. Okay, so we call a follow-up questions. สิ่งนี้เราจะเรียกว่า follow-up questions คือคำถามที่ใช้ในการถามต่อนะครับ Okay, so everybody say what is the name of that TV program?
2: Of that TV program.
0: Okay, so could it have volunteered? Group, okay, group six and group.Three, you are going to make the answer, okay? นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชื่อของทีวีโปรแกรมของเราได้เลยนะครับโอเค
3: What is the name of that TV program?
0: Okay, what is the name of that TV program? Get it?
4: Is it the financeAnswer. Answer.
0: Okay. One more time.
4: Is the final answer.
0: All right. Very good. So the green one, you can change into the name of TV program. Okay. เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนแต่ละคน3นาทีในการคิดถึงคำตอบของเราก่อนหลังจากนั้นหลังจาก3นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเข้าสู่กิจกรรมCastaway กันโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับมีทั้งหมดกี่คำถามเอ่ย How many questions do you going to ask your friends? Four. The first one asking about your friend's name and the second one asking about okay favorite TV program and the name okay and the last one asking aboutThe list, the reasons why. Okay, all right. รวมถึงเรียนไปทางนะครับ3นาทีสำหรับการคิดคำตอบของเราก่อนหลังจากนั้น3นาทีแล้วเราจะให้นักเรียนไปทำคลาสเซอร์เวย์กับเพื่อนๆนะครับโอเคสำหรับนักเรียนคนใดที่อยากรู้ว่าทีวีโปรแกรม Jongers มีอะไรบ้างโอเค so we are going to repeat it again first what is it comedyNext, cartoon. Next, documentary. Okay. Next,
5: news.
0: Next,
5: reality show.
0: Next,
5: sports
0: news. Next,
5: sitcom.
0: Very good. Next,
5: talk show.
0: Next,
5: TV
0: series.Okay, everyone repeat it again. Variety.
5: Variety.
0: Variety.
5: Variety.
0: Very good. Next one is, oh sorry.
5: Game show.
0: And the last one?
5: Drama.
0: Okay, so they are TV program genres, okay? นักเรียนต้นทางเรียนปลายทางสามารถเลือกใช้อันนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นคำตอบตัวเองแต่สิ่งที่เราต้องคิดใหม่เลยคือ the name ofTV program, okay? No? All right. So 3 minutes, let's do it.

โอเคครับสำหรับคุณครูไปทางสามารถใช้บัตรคำศัพท์ที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะทำการตัดแล้วก็เอามาติดในป้ายนิเทศข้างหน้าชั้นเรียนเพื่อที่ว่านักเรียนจะต้องเอาข้อมูลจากที่เขาเซอร์เวย์แล้วมาใส่ลงไปในบัตรคำศัพท์นี้นะครับโอเค all right everybody ส่วนเด็กๆที่อยู่ในห้องสตูดิโอนะครับทีเชอร์จะแจกเป็นกระดาษโพสต์อิทให้เนาะซึ่งในกระดาษโพสต์อิทนั้นอยากให้เด็กใส่ชื่อของเพื่อนและชื่อรายการนั้นๆโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกระดาษโพสต์อิท1กระดาษโพสต์อิท1ใบนักเรียนเขียนชื่ออะไรบ้างเอ่ยชื่อเพื่อนและชื่อรายการลงไปหลังจากนั้นให้เราเดินหาว่าข้อมูลที่เราไปสำรวจเพื่อนคนนั้นมาเนี่ยเขาชอบทีวีโปรแกรมอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนห้อง 2/1 นี้จะชื่นชอบทีวีโปรแกรมแบบใดมากที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นแล้วรวมถึงเรียนต้นทางและเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเซอร์เวย์ข้อมูลกันตรงนี้ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นแล้วใครข้อมูลที่เราได้จากการถามแล้วถ้าใครพร้อมแล้วสามารถนำมาแปะได้เลยครับโอเค let's do it

in the fighting okay let's talk about the sport news okay อ่ะเพราะนั้นเราก็แปะตรงนี้ของกงโอเคไหม you got it everybody เอาข้อมูลที่เราจากการที่เราไปสัมภาษณ์แปะตรงนี้โอเคใช่นักเรียนคนไหนเสร็จแล้วมาแปะได้เลย

ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมง

0: จะต้องทนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็และแล้วก็มีหอยแครงก็และบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ย ถ่ายคลิปอะไรอัพโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
0: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
0: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: พ่อทำความเคารพ
1: สวัสดี
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงครับจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุง 2. การทดลองโดยระบุคำถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องสมมติฐานการทดลองและทำการทดลองตามที่ออกแบบได้รวมไปถึงความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมนะครับสมรรถนะนะครับที่ต้องเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ก็คือต้องเกิดการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงและตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามนั้นเพื่อนำไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับในจากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนแรงเนี่ยคืออะไรนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงขอพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับว่าแรงพยุงคืออะไรถ้านักเรียนช่วยคุณครูตอบได้หรือว่าช่วยบอกคุณครูได้ไหมครับว่าแรงพยุงคืออะไรทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอาจจะเปิดจากใบกิจกรรมใบงานหรือหนังสือที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วขอให้นักเรียนนะครับบอกคุณครูว่าแรงพยุงคืออะไรช่วยบอกความหมายได้ไหมครับตั้งแต่ต้นทางบอกได้ไหมครับทบทวนนิดนึงแรงพยุงคืออะไรนักเรียนยังพอจำได้ไหมปลายทางก็เปิดจากใบกิจกรรมแล้วก็เปิดจากใบงานที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้นะครับเจอหรือยังตอบพร้อมกันเลยก็ได้ครับแรงพยุงคืออะไรนักเรียนแรงอะไรนะครับแรงพยุงเนี่ยเราทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมมันคืออะไรครับนักเรียนตอบดังๆตอบดังๆ1 2 3คืออะไรครับเร็วเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็อาจจะตอบมาแล้วนะครับจริงๆแล้วนักเรียนแรงรับก็คือนะครับขออภัยครับแรงพยุงก็คือแรงรับของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับที่อยู่ในของเหลวกระทำกับวัตถุนะครับในทิศไหนครับนักเรียนทิศขึ้นในแนวดิ่งเพราะว่าพยุงวัตถุไปใช่ไหมครับถูกต้องไหมต่อไปทีนี้นักเรียนครับเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงพยุงเนี่ยทำไปแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแรงพยุงนักเรียนเราหาขนาดของแรงพยุงได้อย่างไรแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าขนาดของแรงพยุงมันขึ้นอยู่กับอะไรประเด็นแรกคือเราหาขนาดของแรงพยุงได้เราหาได้แล้วใช่ไหมถูกต้องไหมครับเราหาไปเมื่อในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าแรงพยุงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่จากการทำกิจกรรมถูกต้องไหมครับทีนี้นักเรียนต้องบอกครูได้ว่าเราหาขนาดของแรงพยุงได้อย่างไรลองบอกคุณครูได้ไหมครับทบทวนนิดนึงเรารู้แล้วแหละว่าแรงพยุงคืออะไรจริงๆแล้วเราก็หาขนาดของแรงพยุงได้ใช่ไหมครับแล้วเราหาขนาดของแรงพยุงหายังไงบอกคุณครูนิดนึงมันเป็นการทบทวนในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนบอกคุณครูได้ไหมลองบอกคุณครูนะครับ

0: ได้จากการนำค่าของวัตถุจริงไปลบกับแรงที่อ่านได้ค่ะ
1: ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับนักเรียนนิดนึงครับขออนุญาตนิดนึงนะนักเรียนทบทวนนิดนึงครับเราหาขนาดของแรงพยุงได้อย่างไรนะครับเปิดจากใบความรู้แล้วก็เปิดจากกิจกรรมที่ทำในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้นักเรียนทบทวนนะครับสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทบทวนนิดนึงนะครับก่อนจะไปประเด็นถัดไปนะครับหาได้จากอะไรนักเรียนขนาดของแรงพยุงจะตอบอีกครั้งได้เลยรอมันหาได้จากอะไรนะนะครับครับ
0: หาได้จากน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งในอากาศค่ะลบกับน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งในของเหลวค่ะ
1: ผลต่างก็คือขนาดของผลต่างของสองประเด็นที่หนูพูดมาคืออะไรลูก
0: คือแรงพยุง
1: ก็คือแรงพยุงคนอื่นมีประเด็นอื่นไหมครับกลุ่มนี้ครับขนาดของแรงพยุงหาได้จากอะไรครับนักเรียนขนาดของแรงพยุงหาได้จากอะไรส่งตัวแทนบอกคุณครูนิดนึงนะครับสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทบทวนกลุ่มที่1นะครับเชิญครับปลายทางก็ต้องบอกคุณครูนะครับว่าขนาดของแรงพยุงหาได้จากอะไรนะ
2: น้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งวัตถุในอากาศลบกับน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งวัตถุในของเหลวค่ะ
1: แค่นี้นะครับเอาครับดีมากทีนี้นักเรียนบอกครูได้แล้วว่านักเรียนสามารถหาขนาดของแรงพยุงเนี่ยหาได้อย่างไรนะครับก็มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วจริงๆแล้วนักเรียนครับเราทราบแล้วว่าแรงพยุงนะครับหาได้อย่างไรทีนี้นักเรียนจะทราบหรือไม่ว่าขนาดของแรงพยุงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันจะมากมันจะน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเดี๋ยวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาดูในใบกิจกรรมที่1เลยเรื่องแรงพยุงของเหลวขึ้นกับอะไรก็คือเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบกิจกรรมศึกษาจุดประสงค์นะครับของกิจกรรมวัตถุวัสดุและอุปกรณ์รวมไปถึงวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับให้นักเรียนศึกษานะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับและกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่นะครับเชิญครับ

ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมกันนะครับนักเรียนจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือต้องอธิบายปัจจัยนะครับที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงของของเหลววัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีดินน้ำมันนะครับเครื่องชั่งสปริงโหลพลาสติกใสหรือว่าแก้วใสนะครับเกลือขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางดูไปพร้อมกันเลย 1. นักเรียนต้องปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผูกด้วยเชือกแล้วเกี่ยวด้วยเครื่องชั่งสปริงดังรูปเพราะฉะนั้นดินน้ำมันของเราต้องปั้นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นปั้นดินน้ำมันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับชั่งดินน้ำมันด้วยเครื่องชั่งสปริงในอากาศแล้วบันทึกผลกิจกรรมนี้ขั้นตอนนี้นักเรียนเคยทำไปแล้วปั้นเสร็จแล้วก็ชั่งในอากาศใช่ไหมครับเพื่อให้เรารู้ว่าดินน้ำมันของเรามีน้ำหนักเท่าไหร่จากนั้นครับชั่งดินน้ำมันในน้ำด้วยเครื่องชั่งสปริงนะครับเมื่อดินน้ำมันจมในน้ำให้ปริมาตรส่วนที่จมของดินน้ำมันเนี่ยเป็นเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน2และเศษ3ส่วน4ของปริมาตรทั้งหมดแสดงว่านักเรียนก็ต้องมีการเป็นยังไงครับแบ่งดินน้ำมันใช่ไหมครับว่าทั้งก้อนคือ1ส่วนถ้าเกิดครึ่งก้อนก็คือเศษ1ส่วน2ส่วนแล้วก็เศษ3ใน4ส่วนนะครับถูกต้องไหมครับหรือว่า1ใน4ของดินน้ำมันทั้งหมดก็คือหย่อนเท่านั้นถูกต้องไหมครับแสดงว่าหลังจากมีการขีดดินน้ำมันเป็นขีดแล้วก็ต้องลองเอาไปชั่งในน้ำสินะครับว่าจะเป็นอย่างไร 4. ครับชั่งดินน้ำมันด้วยเครื่องชั่งสปริงเมื่อดินน้ำมันเนี่ยจมมิดทั้งก้อนพอดีและจมลงไปในน้ำทั้งก้อนนะครับแต่ดินน้ำมันจะไม่สัมผัสกับก้นภาชนะและบันทึกผลตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจไหมครับก็คือหมายความว่าดินน้ำมันเนี่ยหลังจากที่แบ่งเป็นเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน4เศษ1ส่วน4แล้วเนี่ยเอาไปชั่งในน้ำจากนั้นก็ให้จมลงไปทั้งก้อนถูกต้องไหมครับจมทั้งก้อนแบบไหนพอดีแล้วก็หย่อนลึกลงไปอีกแล้วก็ลองอ่านค่าดูนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำไปทีละขั้นตอนนะครับไม่ได้ยากมากปลายทางก็คงทำได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนักเรียนก็หาขนาดของแรงพยุงเมื่อดินน้ำมันจมน้ำตามข้อ3นะครับถึงข้อ4และบันทึกผลนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนถัดไปถ้านักเรียนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางกันเลยครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเชิญครับ
1: น้ำหนักของดินน้ำมันเมื่อชั่งในอากาศนะคะได้3นิวตันค่ะและเมื่อนำดินน้ำมันลงไปในน้ำเศษ1ส่วน4นะคะแรงพยุงที่ได้นะคะคือ 0.5 นิวตันค่ะต่อมาในปริมาณของเศษ1ส่วน2นะคะได้แรงพยุง 0.6 นิวตันค่ะ3ส่วน4นะคะได้แรงพยุง 1.1 นิวตันค่ะจมมิดก้อนพอดีนะคะได้ 1.5 นิวตันค่ะจมทั้งก้อนแต่ระดับลึกลงไปจากผิวน้ำได้ 1.5 พอดีเช่นกันค่ะ
0: ปรบมือกับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยครับคุณครูจะมีคำถามทบทวนหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วคำถามแรกนะครับปริมาตรของดินน้ำมันที่จมในน้ำแตกต่างกันค่าของแรงพยุงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรขอเชิญนะครับตัวแทนกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวให้เวลากลุ่มที่2ใช้เวลาให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดทบทวนนะครับคำตอบให้ถูกต้องในคำถามที่ถามว่าปริมาตรของดินน้ำมันที่จมในน้ำเนี่ยแตกต่างกันค่าของแรงพยุงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่2พร้อมไหมเดี๋ยวให้เวลาสักครู่ครับ

0: ครับกลุ่มที่2พร้อมแล้วนะครับเชิญครับ
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าวัตถุจมน้อยแรงพยุงก็จะน้อยวัตถุจมมากแรงพยุงก็จะมากครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนะครับก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนเมื่อปริมาตรของดินน้ำมันนะครับส่วนที่จมแตกต่างกันค่าของแรงพยุงมันก็จะต่างกันผลก็เป็นไปตามกิจกรรมที่นักเรียนทำนะครับโดยถ้าปริมาตรส่วนที่จมมากขึ้นค่าของแรงพยุงเป็นยังไงครับก็มากขึ้นด้วยก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่เพื่อนตอบนั่นแหละนะครับถัดไปนักเรียนนะขณะที่ดินน้ำมันจมมิดพอดีทั้งก้อนกับดินน้ำมันจมลึกลงไปในน้ำขนาดของแรงพยุงเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดฟังให้ดีนะครับขนาดของแรงพยุงเท่ากันหรือไม่นี่เป็นคำถามที่1 2ถ้ามันเท่ากันเพราะเหตุใดถ้ามันไม่เท่ากันเพราะเหตุใดปลายทางนะครับคำถามข้อนี้1คำถามแต่มี2คำตอบกลุ่มที่3ทบทวนคำตอบจากผลการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: เท่ากันครับเพราะมีปริมาตรส่วนที่จมเท่ากันครับ
0: นะครับถูกต้องครับนักเรียนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนก็คืออย่างนี้ครับขนาดของแรงพยุงที่จมมิดทั้งก้อนนะครับพอดีกับที่จมลึกลงไปในน้ำเนี่ยนะครับจะมีขนาดของแรงพยุงเท่ากันเพราะมีปริมาตรนะครับของดินน้ำมันส่วนที่จมเนี่ยเท่ากันนั่นคือปริมาตรของดินน้ำมันทั้งก้อนนั่นเองนะคำถามถัดไปนะครับนักเรียนคิดว่าปริมาตรของวัตถุมีความสัมพันธ์กับแรงพยุงหรือไม่คำถามฟังนะครับปริมาตรของวัตถุมีความสัมพันธ์ของแรงพยุงหรือไม่กลุ่มที่6นะครับเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่6สมาชิกช่วยกันเลยนะครับจริงๆแล้วปลายทางกับต้นทางคิดว่ามันมีความสัมพันธ์ไหมครับนักเรียนปริมาตรเนี่ย
3: มี
0: ถ้าปริมาตรส่วนที่จมมากแรงพยุงเป็นยังไง
3: มาก
0: เอาล่ะเอาคุณครูอธิบายไปแล้วเอาลองตอบมาเลยครับกลุ่มที่6
4: สัมพันธ์กันครับเพราะว่าถ้าปริมาตรของวัตถุมากแรงพยุงก็จะมากครับ
0: ก็นักเรียนครับถือว่าถูกนะครับแต่ถูกไม่หมดนะครับเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับจริงๆแล้วปริมาตรของวัตถุนะครับนักเรียนเกี่ยวครับแต่ต้องเป็นปริมาตรส่วนที่จมนะครับโอเคไหมครับก็คือขอทบทวนนิดนึงคำถามถามว่าอะไรนักเรียนคำถามถามว่าปริมาตรของวัตถุมีความสัมพันธ์กับแรงพยุงอย่างไรมีความสัมพันธ์ครับนักเรียนขนาดของแรงพยุงเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวแต่ปริมาตรเฉยๆอ่ะคำตอบก็อาจจะถูกไม่หมดต้องเป็นปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมด้วยก็คือจมมากแรงพยุงเป็นยังไงครับ
3: มาก
0: นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่ม

ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูภาพในใบความรู้นะครับภาพที่1ครับเป็นน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งในอากาศและชั่งในของเหลวปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวแตกต่างกันนักเรียนก็จะเห็นว่าแรงพยุงก็จะมีค่าแตกต่างกันไปด้วยนะครับโดยวัตถุที่จมมิดทั้งก้อนจะมีแรงพยุงเป็นยังไงครับนักเรียนมากนะครับเมื่อชั่งวัตถุในของเหลวนะครับที่มีปริมาตรของวัตถุที่จมในของเหลวมากขึ้นค่าน้ำหนักของวัตถุที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะมีค่าน้อยลงเนื่องจากขนาดของแรงพยุงจะมีค่ามากขึ้นและเมื่อนะครับวัตถุจมมิดในของเหลวไม่ว่าจะจมลึกจากผิวของเหลวมากเท่าใดแรงพยุงก็ยังคงมีขนาดเท่าเดิมครับเนื่องจากปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวเท่ากันความแตกต่างของแรงที่กระทำต่อผิวด้านบนของวัตถุและผิวด้านล่างของวัตถุก็มีค่า

0: ่าเท่าเดิมจึงทำให้แรงรับของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุซึ่งเท่ากับแรงพยุงมีขนาดเท่าเดิมนั่นเองนะครับเมื่อปริมาตรของวัตถุที่จมทั้งก้อนไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ระดับความลึกเท่าใดก็จะอ่านน้ำหนักที่ได้เท่ากันกล่าวได้ว่าแรงพยุงไม่ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของของเหลวแต่ขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากปริมาตรของวัตถุที่อยู่ในของละมีผลต่อขนาดของแรงพยุงแล้วความหนาแน่นของของเหลวก็มีผลต่อขนาดของแรงพยุงด้วยเช่นนะครับเช่นกันครับกล่าวคือเมื่อปริมาตรของวัตถุที่จมในของเหลวเท่ากันแต่อยู่ในของเหลวต่างชนิดกันของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันนะครับของเหลวที่มีความหนาแน่นมากก็จะมีขนาดของแรงพยุงมากกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยนะครับขนาดของแรงพยุงก็จะน้อยด้วยก็คือของเหลวที่มีความหนาแน่นมากแรงพยุงเป็นไงนักเรียนมากและของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยแรงพยุงก็จะน้อยทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพที่2เป็นแรงพยุงและน้ำหนักของวัตถุเมื่ออยู่ในน้ำภาพที่3เป็นแรงพยุงและน้ำหนักของวัตถุเมื่ออยู่ในน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวเราขอตัวแทน1คนนะครับมาดูกันว่าถ้าวัตถุจมในน้ำกับจมในน้ำเกลือขนาดของแรงพยุงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอาล่ะตัวแทน1คนเชิญที่หน้าห้องเลยครับนักเรียนครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะมาสาธิตพร้อมกันนะครับว่าถ้าหากเราชั่งวัตถุในอากาศจากนั้นเนี่ยเราจะมาหาดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงนะครับความหนาแน่นของของเหลวเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงเนี่ยจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะครับสาธิตให้เราดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนชั่งดินน้ำมันในอากาศเลยครับนักเรียนอ่านค่าเลยได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ
1: 2.9
0: ค่ะ 2.9 นะครับบันทึกผลเลยครับต่อไปครับนักเรียนช่างดินน้ำมันในไหนครับในน้ำนะครับขวามือของคุณครูคือน้ำเปล่านะครับช่างในน้ำเลยครับลงไปอีกครับโอเคเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 1.2
0: 1.2 นะครับเอาขึ้นเลยรอสักครู่จากนั้นซ้ายมือของคุณครูคืออะไรครับด้านนี้คือน้ำเกลือน้ำเกลือลงไปอีกครับโอเคเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 0.8 ค่ะ
0: 0.8 จริงไหมครับดูสิอย่าเพิ่งเอาโหลอย่าเพิ่งเอาขึ้นมาครับ 0.8 ครับโอเคครับจากนั้นนักเรียนช่วยหาแรงพยุงได้ไหมครับแรงพยุงที่อยู่ในของเหลวที่เป็นน้ำนักเรียนต้องนำอะไรลูก
1: น้ำหนักที่ชั่งได้ในอากาศ
0: ในอากาศได้เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี
1: ้ 2.9
0: ต้องเอา 2.9 ลบกับ
1: 1.2
0: แรงพยุงได้เท่าไหร่ครับนักเรียนแรงพยุงของน้ำเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี
1: ้
0: 1.7 นิวตันนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับแรงพยุงของน้ำเมื่อชั่งดินน้ำมันนะครับเมื่อสักครู่นี้แรงพยุงได้เท่าไหร่นะครับนักเรียน
1: 1.7
0: และเมื่อชั่งดินน้ำมันในน้ำเกลือแรงพยุงได้เท่าไหร่ครับ
1: 2.1
0: นิวตันแสดงว่าน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าความหนาแน่นมากแรงพยุงมากจริงไหมจริงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนแรงพยุงของของเหลวเป็นผลของแรงรับของแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีทิศขึ้นในแนวดิ่งโดยขนาดของแรงขึ้นกับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวโดยแรงพยุงของเหลวจะมีค่ามากถ้าปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมมีค่ามากนะครับก็คือจมมากแรงพยุงก็มากต่อไปครับก็คือความหนาแน่นของของเหลวครับโดยความหนาแน่นของของเหลวยิ่งมาก

0: มากแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุก็จะยิ่งมีค่ามากเช่นเดียวกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเป็นเรื่องแรงพยุงกับการโจมการลอยของวัตถุสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมครับเป็นใบกิจกรรมวัตถุจมหรือลอยในของเหลวได้อย่างไรใบงานวัตถุจมหรือลอยในของเหลวได้อย่างไรใบงานแบบฝึกหัดแรงพยุงของของเหลวกับการจมการลอยรวมไปถึงใบความรู้แรงพยุงกับการจมการลอยครับครับและสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: เครื่องบินล่ะ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: มนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ตราตรึงอย่างไม่มีวันจะลืม

0: มชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะ

0: ดเลอะต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
2: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
3: จริงด้วย
4: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
0: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
5: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
5: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: ว
7: วกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกละ
5: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
5: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
2: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
5: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
8: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป จากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1.การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง

ทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียงกล้าวตราบนิรันดร์

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ทรงสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัดอย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
0: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได้
3: ค่ะคุณยาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชานชัยเดชชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่ตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจากเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องโดยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
2: ทุ่นเนี่ยมันหลุดออกไปครับเนื่องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุ่นเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุ่นเนี่ยเรามีทั่วโลกนะครับมีหลายๆทุ่นนะครับทุ่นเราหลุดไปตัวนึงนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้หมายความว่าสถานะเนี่ยไม่ได้แจ้งกลับมาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุ่นของหลายๆประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการแจ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่น TTWC นะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับ
0: ค่ะ
2: นะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลบอร์ดแคส
0: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
2: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับแล้วเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
0: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากฝั่งของประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่า900กิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมาประมวลผลกันว่า ขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
3: เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อที่จริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเป็นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีกหนึ่งตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุนทั้งสองตัวเนี่ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิแต่จริงๆแล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมีชแนลที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งของเรามีสองเครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดซึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากสื่อในนี้หมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย
0: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
3: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของสึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะอันนี้เราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามทางจังหวัดแล้วครับ
4: แล้วว่าความเสียหายร้าวฝั่งประเทศเราไม่มี
3: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่ารอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่
1: นอกจากนี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรนอกจากนี้อธิบดีปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
3: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะมีแต่น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วรวมถึงประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมูลที่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยยืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็

จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปภ.จะติดตามข้อมูลจากดาว

0: ใจแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทําให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีการทดสอบระบบสูบระบายน้ําเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานการณ์จริงทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำรอบสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
0: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงทะยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
1: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบูรณาการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบกว่าตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวได้หนึ่งคนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
0: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได
1: ้อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากก็ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำ
2: ไม่ได้วางแผนว่า
1: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
2: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจับเป็นจัดฉากหรือเปล่าหรือว่าเราไปรถ
1: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
3: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นะคะหรือว่าชปจรยุทธ์ค่ะออกลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางสนที่กำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขายเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตราโดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูกค้าค่ะโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์โดยเครือข่ายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐนั้นรวม

0: ว่า360ล้านบาทค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
1: ด้านตำรวจ

0: แควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ

0: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
2: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไห้นายนี่นะ
2: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
2: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
0: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
0: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวคนนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่สุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: เราได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางเช่นกันนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนาภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้มาพูดคุยถึงผลงานการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับที่ได้เอารูปร่างลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดมาผสมกันขึ้นเป็นสัตว์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นการนำเสนอบุคลิกภาพของตัวละครนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้มานำเสนอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดไอเดียในการนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นในการนำเสนอผลงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆด้วยเนาะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นกับผลงานของเรายังไงบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับคือสามารถเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครซึ่งพวกเราเข้าใจแน่ๆเนาะซึ่งได้ออกแบบมาเป็นผลงานแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องมาอธิบายโดยการอธิบายของเรานี่แหละจะทำให้เรารู้ว่าเราเข้าใจตัวละครของเราเข้าใจวิธีการแล้วก็หลักการออกแบบตัวละครมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการเนาะขั้นตอนวิธีการในการออกแบบตัวละครทำอะไรก่อนหลัง1 2 3 4ในแต่ละขั้นตอนนะครับต่อมานะครับด้านทักษะกระบวนการวันนี้คือการนำเสนอผลงานการออกแบบตัวละครนะครับซึ่งเราออกแบบกันในโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเราก็ได้ออกแบบสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่มาเนาะซึ่งตามความคิดตามแนวคิดของเราเองเลยไม่เคยเหมือนแล้วก็ไม่เคยซ้ำใครมาก่อนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะได้ดูว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีแนวคิดมีวิธีการในการเอาสัตว์แต่ละชนิดเอาพื้นผิวนะครับของร่างกายสัตว์แต่ละชนิดหรือเอาอวัยวะเนี่ยมาประกอบผสมผสานกันยังไงแล้วเราได้สัตว์ชนิดใหม่ออกมาหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะก็คือเห็นประโยชน์ของการออกแบบตัวละครนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการออกแบบตัวละครก็สำคัญมากเลยเพราะว่าหลายๆแบรนด์สินค้านะครับก็มีการออกแบบตัวละครแล้วก็สร้างกิมมิคผ่านตัวละครเนี่ยทำให้ตัวละครสนใจน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยมีการดึงดูดเนาะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อแบรนด์ของเขาได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของอาร์ตทอยใครเล่นอาร์ตทอยบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยใครเล่นอาร์ตทอยบ้างอาร์ตทอยเนี่ยก็คือการออกแบบตัวละครเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฝึกจากงานชิ้นนี้แล้วสามารถไปต่อยอดได้ก็จะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเหมือนกันนะครับคราวนี้ครูอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับเราคิดว่าเราควรจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างใครมีคำตอบสามารถยกมือตอบได้เลยนะครับว่าในการนำเสนอวันนี้เนี่ยเราควรพูดถึงอะไรบ้างนะครับอาจจะนอกเหนือจากที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้เชิญครับวันนี้ตอบได้ทุกคนเลยนะครับใครมีคำตอบตอบได้เลย
3: ชื่อแนวคิดแล้วก็ลักษณะนิสัยค่ะ
2: มีชื่อของตัวละครเราใช่ไหมครับมีแนวคิดในการสร้างตัวละครแล้วก็มีลักษณะนิสัยของตัวละครด้วยปรบมือให้เพื่อนคนแรกหน่อยครับคนต่อไปเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนอยากจะนำเสนออะไรอีกซึ่งแล้วแต่พวกเราได้เลยเชิญครับ
4: ความแปลกใหม่ของสัตว์ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ
2: ความแปลกใหม่ของสัตว์ที่ไม่เคยมีมาก่อนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรพูดถึงนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียมีแนวความคิดในการออกแบบที่แตกต่างกันมากและจะซ้ำกันไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันคือความหลากหลายของสัตว์ที่เกิดขึ้นเป็นสัตว์ชนิดใหม่แล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนนะก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมประเด็นไหนอีกบ้างที่ควรจะพูดในการนำเสนองานครั้งนี้มีอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนกันสักหน่อยว่าประเด็นที่เราควรจะนำเสนอในคาบเรียนนี้นะครับในการนำเสนอผลงานเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับ สำหรับการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์นะครับก็จะมีประเด็นการนำเสนอที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะจริงๆแล้วสามารถนำเสนอได้หลายอย่างมากๆแล้วแต่ว่าผู้นำเสนอเนี่ยต้องการจะกล่าวถึงหรือพูดถึงอะไรแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงประเด็นในการนำเสนองานทัศนศิลป์ในผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของเราเนี่ย4หัวข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือชื่อผลงานเนาะก็คือชื่อของสัตว์ที่เราได้ตั้งชื่อให้เขาใหม่จากการเอาสัตว์หลายๆชนิดมาผสมกันก็ต้องบอกด้วยว่าเราให้ชื่อใหม่เขาชื่อว่าอะไรนะครับต่อมาแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจเรามีแนวคิดอะไรเราเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอบ้างนะครับเอาสัตว์ชนิดไหนมาผสมรวมกันบ้างเอาส่วนไหนมาบางคนเอาปีกมาบางคนเอาลวดลายมาบางคนเอาพื้นผิวของขนบางคนเอาสีมาก็ให้นำเสนอด้วยว่าเราเอาอะไรมาแล้วประกอบกันแล้วมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือในข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3เทคนิคแล้วก็วัสดุที่เราใช้ในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้เราใช้เทคนิคและใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยที่ทุกคนใช้เหมือนกันเราใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ใช่ไหมครับคราวนี้แต่ละคนอาจจะมีวิธีการหรือเทคนิคพิเศษแตกต่างกันออกไปก็สามารถนำเสนอได้นะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยเรามีวิธีการลงสียังไงเราร่างภาพยังไงนะครับเราเอาแต่ละอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมาเชื่อมต่อกันยังไงอันนี้ก็ควรจะนำเสนอไปด้วยนะครับต่อมานะครับข้อสุดท้ายคือแนวทางในการพัฒนาผลงานหลังจากที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวเองรู้สึกว่างานผลงานชิ้นนี้ถ้าอยากจะพัฒนาจะทำอะไรต่อเนาะถ้ามีโอกาสสร้างสรรค์อีกครั้งนึงหรือมีโอกาสได้ทำงานใหม่ในชิ้นต่อไปเนี่ยเราอยากจะทำอะไรอยากจะแก้ไขหรือพัฒนาอะไรนะครับอันนี้คือ4ประเด็นที่เพื่อนจะต้องออกมานำเสนอนะครับที่ทุกคนจะต้องออกมานำเสนอคราวนี้ในส่วนของเพื่อนที่จะวิจารณ์นะครับเดี๋ยวจะให้มีโอกาสในการได้วิจารณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานด้วยอยากให้ออกมาชื่นชมนะครับในส่วนที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนจะต้องพัฒนาเนี่ยเราอยากให้เพื่อนพัฒนาอะไรต่อเนาะนอกเหนือจากที่เพื่อนวิเคราะห์มาเองแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดหรือมุมมองของตัวเองด้วยว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยพัฒนาอะไรต่อให้งานดีขึ้นนะครับคราวนี้มีเวลาให้ทุกคนเตรียมนำเสนอผลงานนะครับประมาณ5นาทีเนาะทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับเนื้อหานะครับแล้วก็เรื่องที่จะออกมาสื่อสารมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันได้เลยในส่วนของการนำเสนออาจจะดูเพื่อนต้นทางเป็นหลักก่อนนะครับเมื่อเข้าใจกระบวนการเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยครับเตรียมความพร้อมคุยกับคู่ตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมการนำเสนอผลงานนะครับนักเรียนอย่าลืมที่จะดึงกระดาษกาวอเนกประสงค์ที่เราติดไว้รอบผลงานออกก่อนด้วยนะครับวิธีดึงคือดึงเฉียงออกจากตัวผลงาน45องศาอย่างที่เราเคยทำไปแล้วในผลงานลายเส้นสร้างศิลป์นะครับทุกคนดึงกระดาษกาวออกด้วยเพื่อผลงานจะได้คมแล้วก็สวยงามแล้วก็สามารถเตรียมการนำเสนอได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับห้องต้นทางเราจะเริ่มทำการนำเสนอแล้วนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะดูขั้นตอนของการนำเสนอก่อนแล้วก็สามารถใช้วิธีการนี้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้หรือว่าถ้าห้องไหนอยากจะดูแนวคิดของเพื่อนต้นทางก่อนสักนิดนึงก็สามารถนั่งดูไปก่อนได้นะครับและเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1ว่าแต่ละคนมีแนวคิดในการเลือกสัตว์แต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกอวัยวะของสัตว์เลือกสีเลือกลวดลายเลือกพื้นผิวที่เกิดขึ้นของร่างบนร่างกายสัตว์เนี่ยมาประกอบกันแล้วได้สัตว์หน้าตาออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานของเพื่อนคนแรกกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผลงานของผมมีชื่อว่าแพนด้ากองแกงครับแรงบันดาลใจของผมเห็นแพนด้าในสวนสัตว์เป็นสัตว์สมัยใหม่ครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแพนด้ามาเป็นสัตว์ในวรรณคดีจะเป็นยังไงครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือใช้สีโปสเตอร์ในการระบายครับเพราะว่ามีผู้กันที่ใช้เขียนได้ง่ายครับส่วนแนวทางการพัฒนาต่อไปของผมนะครับคืออาจจะลงสีให้มากขึ้นครับแล้วก็เงาครับเพื่อให้มีความสมจริงมากขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผลงานชิ้นแรกนะครับแพนด้ากองแก๊งนะครับซึ่งเพื่อนก็นำเสนอออกมาเป็นรูปแพนด้าน่ารักน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนที่มีหน้าที่ในการวิจารณ์นะครับจะมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองกับผลงานชิ้นนี้ยังไงแล้วก็จะให้แนวทางในการพัฒนาผลงานต่อว่ายังไงขอเชิญเพื่อนๆที่จะวิจารณ์งานหน่อยครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีแนวคิดว่ายังไงนะครับ
2: สำหรับสิ่งที่ดีในผลงานนี้นะคะคือรู้สึกถึงนิสัยของสัตว์หิมพานต์ในภาพค่ะว่าน่าจะมีนิสัยขี้เล่นน่ารักเป็นกันเองค่ะส่วนสิ่งที่ควรพัฒนานะคะคือควรปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นจุดเด่นในภาพค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็ได้ให้แนวคิดนะครับในการพัฒนาผลงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานชิ้นที่2กันต่อนะครับว่าผลงานชิ้นที่2จะออกมาในรูปอะไรนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงขอเสียงปรบมือให้ผลงานชิ้นที่2ครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายภูรินัทนะครับชื่อผลงานของผมคือสิงโตตัวแว้นนะครับแรงบันดาลใจคือผมนำสัตว์ที่ชอบหลายตัวมารวมกันนะครับ
0: มีสัตว์อะไรบ้างครับ
3: ก็จะมีใบหน้านะครับเป็นสิงโตส่วนลำตัวจะเป็นงูนะครับส่วนพวกขากับหางจะเป็นไก่ครับแล้วก็ส่วนปีกจะเป็นนกครับ
0: แล้วพื้นหลังหนูออกแบบมายังไงครับ
3: พื้นหลังเป็นผืนป่าครับ
0: ครับแล้วก็เทคนิคกระบวนการเป็นยังไงบ้าง
3: เทคนิคผมใช้เป็นการแต้มจุดเพื่อให้รายละเอียดเห็นชัดขึ้นครับ
0: ครับหัวข้อสุดท้าย
3: ส่วนการพัฒนานะครับผมอยากจะพัฒนาให้ตัวละครตรงกลางนะครับเด่นขึ้นอีกและทำให้พื้นหลังสวยกว่านี้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นของเพื่อนๆกันบ้างนะครับว่าเพื่อนๆในห้องเนี่ยจะมีความคิดเห็นว่ายังไงมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นกับงานเพื่อนหน่อยใครครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ให้คำแนะนำว่ายังไงเชิญครับ
4: จุดเด่นของงานนะคะมีหลายเส้นที่สร้างสรรค์ค่ะส่วนจุดที่ควรปรับพัฒนานะคะคืออาจจะทำให้ตัวละครดูเด่นกว่านี้ค่ะแล้วจะทำให้พื้นหลังดูมองออกได้กว่านี้ว่าเป็นป่าค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือในส่วนของการเพิ่มรายละเอียดนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นป่านะครับอันนี้ครูก็เห็นด้วยเนาะเพราะว่าป่าของสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้ยังไม่ชัดเนาะถ้าป่าชัดขึ้นตัวสัตว์หิมพานต์อาจจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นองค์ประกอบต่างๆในตัวสัตว์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เราได้เห็นสัตว์ชนิดใหม่ไปแล้ว2ชนิดนะครับมาดูชนิดต่อไปว่าเขาจะมานำเสนอเป็นรูปอะไรแล้วก็มีความน่าสนใจมากแค่ไหนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
5: สวัสดีค่ะสัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่าพยัคฆาวดีพยัคฆสาวดีสางหางพิษค่ะสัตว์ชนิดนี้เสือกวางหงส์แมงป่องและหมึกบูริงค่ะเลือกใช้ลำตัวเสือเพราะมีความคล่องแคล่วและลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเสือหูกวางสื่อถึงความสง่าและปีกหงส์สื่อถึงความสง่าเช่นกันค่ะใช้หางแมงป่องเพื่อเป็นสิ่งป้องกันตัวของสัตว์ชนิดนี้ค่ะและหมึกบูริงคือหมึกที่มีพิษทำให้สัตว์ชนิดนี้มีพิษเช่นกันค่ะเทคนิคของงานนี้เลือกใช้สีโปสเตอร์ค่ะเอกลักษณ์จุดโดดเด่นของงานนี้คือความสมดุลของภาพและสีสัตว์ที่โดดเด่นค่ะแนวทางการพัฒนาก็คืออยากจะให้ตัวสัตว์มีรายละเอียดของเส้นขนและเงามากขึ้นค่ะเพื่อเพิ่มความสมจริงค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งชื่อเนี่ยเขาก็บ่งบอกถึงสัตว์แต่ละชนิดเนาะที่เขาได้เลือกแล้วก็เอามาใช้ในการสร้างสรรค์ลงไปในตัวผลงานด้วยนะครับก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็มีจุดโดดเด่นก็คือสีของตัวละครเนาะแล้วก็พื้นหลังเนี่ยตัดกันทำให้สัตว์โดดเด่นมากๆมาดูความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้องกันบ้างครับว่ายังไงใครจะแสดงความคิดเห็นครับสำหรับผลงานชิ้นนี้อยู่ใกล้ๆครูนี่เลยเชิญครับ
6: จุดเด่นนะครับพื้นหลังมีความสมจริงครับเข้าคล้องจองกับสัตว์ครับจุดที่พัฒนานะครับคือหางของแมงป่องครับที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ
0: ควรจะทำยังไงดีครับ
6: เพิ่มสีครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นเรื่องที่ครูเห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าหางของแมงป่องเนี่ยเขายังมืดเกินไปเนาะคราวนี้ก็เลยทำให้กลืนไปกับพื้นหลังที่ได้วาดไว้ถ้าเพิ่มความสว่างหรือว่าเพิ่มสีที่สว่างขึ้นมาอีกนิดนึงหรือจุดที่เป็นไฮไลท์ของแสงนะครับก็จะทำให้งานเนี่ยโดดเด่นขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์ตัวเนี้ยมีหางที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับมาดูผลงานชิ้นต่อไปนะครับว่าจะเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอเราและจะมาในชื่ออะไรขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
7: สวัสดีค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะชื่อว่าจำม่ำท้องนาค่ะแรงบันดาลใจนะคะคือเคยเห็นหนูตัวเล็กๆที่วิ่งอยู่ตามท้องนาค่ะเลยเอามาวาดและเอาสัตว์ที่หนูชอบมาผสมกันค่ะเช่นทำลายเป็นลายงัวค่ะมีหางเป็นจิ้งจอกมีจมูกเป็นหมูมีหนวดเป็นผีเสื้อที่อยู่ข้างบนหัวค่ะจุดเด่นคือมีสีสันที่สดใสและมีตัวที่กลมค่ะแสดงให้ถึงว่าหนูตัวนี้มีอายุที่น้อยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือเทปดินสอจานสีผู้กันเบอร์เล็กเอาไว้ตัดเส้นและผู้กันเบอร์ใหญ่เอาไว้ลงสีค่ะและมีสีโปสเตอร์ค่ะจุดควรพัฒนานะคะมีสีที่ไม่สม่ำเสมอและยังมีรอยดินสอที่ยังเห็นได้ชัดอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับครูชอบวิธีการนำเสนอมากเพราะว่าเขาพูดด้วยว่าเขาใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะครับแล้วก็มีเทคนิควิธีในการสร้างยังไงอีกอย่างนึงที่เขาพูดถึงในงานชิ้นนี้เขาพูดถึงด้วยว่าในตัวสัตว์ชนิดนี้เขาใช้รูปร่างที่ค่อนข้างกลมซึ่งเป็นทฤษฎีในการออกแบบตัวละครนะครับก็คือการใช้รูปร่างกลมๆเนี่ยสื่อถึงอายุของสัตว์ใช่ไหมครับที่ทำให้สัตว์เนี่ยมีอายุยังน้อยอยู่เพราะว่าโครงสร้างร่างกายเขายังไม่ชัดเจนถือว่านำเสนอได้ดีมากนะครับใครจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนชิ้นนี้ครับเชิญครับ
8: งานชิ้นนี้นะครับจุดดีคือมีสีสันที่สดใสมีความสวยงามและสามารถเชิดชูจุดเด่นได้ดีครับส่วนจุดที่ควรพัฒนานะครับคือมีสีสันที่ลงได้อย่างไม่ชัดเจนและมีรอยดินสอเล็กน้อยครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็มีส่วนที่จะต้องพัฒนานะครับก็คือส่วนที่เป็นสีนะครับแล้วก็เส้นก็คือสามารถทำให้ละเอียดได้มากกว่านี้ครูอยากแนะนำเพิ่มก็คือด้านล่างเนาะที่เป็นดินหนูสามารถใส่องค์ประกอบต่างๆเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับเพื่อนๆปลายทางนะครับก็สามารถเอาวิธีการเหล่านี้เนาะไปสำรวจหรือว่าวิเคราะห์งานของตัวเองเพิ่มเติมแล้วก็เอาเทคนิคที่เพื่อนแนะนำกันในห้องต้นทางเนี่ยไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังการนำเสนอแล้ว ตรงไหนน่าสนใจแนวคิดไหนน่าสนใจเอามาปรับใช้กับผลงานตัวเองได้เลยเพื่อจะได้ใช้ในการพัฒนาผลงานในครั้งต่อไปนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันครับว่าจะมานำเสนอในรูปแบบไหนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
9: สวัสดีครับงานนี้ชื่อว่าจิตจุลพยัคฆ์ศาสตร์นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่เป็นนักล่านะครับจึงนำสัตว์นักล่าที่อยู่บนบกและในอากาศมารวมกันครับคือเสือและนกอินทรีครับการเป็นนักล่าผมคิดว่าควรมีการป้องกันด้วยจึงเลือกนำกระดองเต่ามาไว้ที่แผ่นหลังครับเทคนิคผมใช้เทคนิค4โพเตอร์ครับและใช้ผู้กันเบอร์เล็กในการทำรายละเอียด
0: โอเคครับ
9: แนวทางการพัฒนาผลงานผมอยากจะทำให้พื้นหลังและพื้นหญ้าดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนนำเสนอผลงานได้น่าสนใจนะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นนักล่านะครับแต่ว่าเขาคิดว่านักล่าเนี่ยก็ต้องอาศัยทักษะในการป้องกันตัวเหมือนกันก็เลยเอากระดองของเต่าเนาะที่ปกติแล้วเราก็จะรู้ว่าเต่าเนี่ยเขามีกระดองเป็นที่ป้องกันตัวหรือเป็นที่หลบภัยเนาะเขาก็หยิบเอาแนวคิดนั้นเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวของนักล่าของเขาด้วยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเขาเนี่ยอยู่บนโลกได้นานเนาะเพราะว่านอกจากจะล่าคนอื่นแล้วยังสามารถป้องกันตัวได้ด้วยนะครับมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องบ้างดีกว่าว่าคิดเห็นยังไงเชิญครับ
10: ชื่อนะคะมีความพ้องจองกันค่ะส่วนแนวคิดที่เพื่อนนำสัตว์ป่าสัตว์นักล่ากับสัตว์ที่การป้องกันตัวมาผสมกันถือว่าดีมากๆเลยค่ะส่วนแนวทางการพัฒนานะคะควรเพิ่มขนค่ะหรือว่าอาจจะเพิ่มเท็กเจอร์ทำให้มีความเสมือนมากกว่านี้หรือใช้สีที่ทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็วิจารณ์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับแสดงว่าเพื่อนเนี่ยตั้งใจฟังผลงานมากๆตั้งใจดูวิธีการนำเสนอมากๆนะครับครูเห็นด้วยนะครับว่าเพื่อนเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ครูชอบเนาะเห็นไปหลายผลงานแล้วมีวิธีการตั้งชื่อที่ดีมากเลยแสดงว่าแทนที่หนูจะตั้งชื่อว่าหมูหมาแมวแบบนี้เนาะหนูก็ไปศึกษาเพิ่มมาใช่ไหมว่าชื่อที่จะสามารถตั้งให้มีลักษณะที่คล้ายกับสัตว์หิมพานต์ได้เนี่ยจะต้องตั้งชื่อยังไงซึ่งของแต่ละคนก็ตั้งชื่อได้แปลกใหม่แล้วก็เรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยครูเองก็นึกไม่ถึงนะครับของบางคนเนี่ยฟังไม่ทันด้วยนะครับว่าชื่ออะไรแต่เชื่อว่าเขาก็น่าจะตั้งได้สอดคล้องกับแนวคิดในการเอาสัตว์แต่ละชนิดมาผสมกันนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับว่าผลงานชิ้นต่อไปจะนำเสนอออกมาในรูปแบบอะไรนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
11: ชื่อสัตว์ชนิดนี้คือจิ้งจอกปีกปุยนะคะคือเคยเห็นแรงบันดาลใจนะคะคือเคยเห็นสุนัขและนกยุงอยู่ข้างๆกันค่ะเลยอยากรู้ว่าทำไมถ้าผสมกันจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ชอบลักษณะของสัตว์ที่มาผสมด้วยค่ะนิสัยภายนอกอาจจะดูร้ายแต่ความจริงแล้วใจดีค่ะจุดที่อยากพัฒนาก็คือผสมสีให้ดีกว่านี้ค่ะ
0: ครับหนูใช้เทคนิควัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
11: สีน้ำและผู้กันค่ะ
0: สีโปสเตอร์แล้วก็ผู้กันใช่ไหมครับมีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างหรือเปล่า
11: การไล่สีค่ะ
0: การไล่สีหนูใช้ในส่วนไหนครับ
11: ส่วนพวกหางหรือว่าขนค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผลงานชิ้นนี้นะครับก็สร้างสรรค์มาได้แปลกใหม่ดีนะครับในการเอาอวัยวะของสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมาประกอบกันซึ่งเราจะเห็นว่าอวัยวะของสัตว์เนี่ยหลากหลายมากแล้วก็กินพื้นที่ได้ดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการจัดวางองค์ประกอบของทั้งภาพให้สมส่วนนะครับซึ่งในงานการออกแบบสัตว์หรือว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยนักเรียนควรจะทำให้ตัวละครของเราโดดเด่นที่สุดเนาะเพราะว่าตัวละครเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่งานของเราพื้นหลังโดดเด่นกว่าตัวละครหรือตัวละครเรามีขนาดเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะต้องปรับแก้แล้วก็พัฒนาผลงานให้ดีมากขึ้นด้วยเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นบ้างนะครับว่าเพื่อนในห้องเรียนจะมีความคิดเห็นกับผลงานยังไงเชิญครับ
12: จุดเด่นนะครับ เห็นภาพสัตว์ได้ชัดเจนนะครับจุดที่ควรพัฒนาครับคืออยากให้ภาพสัตว์เป็นมิติมากขึ้นครับและอยากให้ใช้ผสมสีใช้น้ำน้อยๆครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ดีมากเพื่อนมองไปถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการใช้สีเนาะซึ่งสีโปสเตอร์เนี่ยถ้าเราใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเยอะเกินไปนะครับจะทำให้ตัวผลงานเนี่ยค่อนข้างจางเนาะสีจางแล้วก็จะเห็นพื้นหลังที่เป็นกระดาษได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเทคนิคในเรื่องของการใช้สีเพื่อให้ปริมาณสีเนี่ยเข้มข้นขึ้นมีน้ำน้อยลงนะครับก็สามารถไปปรับเพิ่มเติมได้เลยนะครับคราวนี้ตอนนี้นะครับห้องต้นทางนำเสนอไปแล้ว6ชิ้นงานนะครับนักเรียนปลายทางตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าเห็นแนวทางในการนำเสนอแล้วก็การวิจารณ์ผลงานแล้วสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสนใจที่จะฟังแนวคิดของเพื่อนๆห้องต้นทางอยู่ก็สามารถฟังก่อนได้แล้วก็อาจจะไปนัดหมายในการนำเสนอผลงานเพิ่มเติมทีหลังได้เช่นกันนะครับอันนี้ให้นักเรียนเลือกแล้วก็ตกลงกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยอ่ะเรามาสู่ผลงานชิ้นที่7กันครับน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนมีแนวคิดว่ายังไงนะครับเชิญครับ
13: สวัสดีค่ะชื่อผลงานชื่อว่าช้างขาตุ้นนะคะแรงบันดาลใจที่จะเอามานำเสนอก็คือการเอาสัตว์ที่ไม่น่าจะดูมาผสมกันได้เอามาผสมกันค่ะสัตว์ที่เอามาผสมก็คือมีช้างมีจิงโจ้มีปีกนกแก้วหางสิงโตค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีผู้การจานสีแล้วก็สีโปสเตอร์ค่ะสิ่งที่อยากพัฒนาก็คือการลงสีให้สมจริงมากขึ้นลงรายละเอียดให้เด่นชัดมากขึ้นค่ะขอบคุณค
0: ่
13: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผลงานชิ้นนี้น่าสนใจนะครับครู

0: ใจตรงที่ว่าเขากล้าที่จะเอาความแตกต่างของสัตว์2ชนิดมาทําไว้ด้วยกันสัตว์2ชนิดที่ครูยกมาเนี่ยก็คือช้างเนาะช้างตัวใหญ่มากผีเสื้อตัวเล็กมั้ยลูกเล็กมากเขาเอาสัตว์2ชนิดนี้ที่ขัดแย้งกันมากๆเนี่ยมาไว้ด้วยกันก็คือให้ปีกผีเสื้อเนี่ยเป็นปีกของช้างแทนนะครับแล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงที่ชอบมากคือเราไม่ถึงเรื่องนี้กันเลยก็คือการเอาท่าทางมาแทนสัตว์ชนิดนั้นเนาะปกติเราจะพูดถึงอวัยวะใช่มั้ยเราจะพูดถึงสีพูดถึงลวดลายแต่อันนี้เขาเอาท่าทางของจิงโจ้มาแทนท่าทางของช้างไปถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครูเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นของเพื่อนในห้องครับว่าคิดเห็นกับผลงานชิ้นนี้ยังไงอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากครูนะครับเชิญครับ
1: ข้อดีของผลงานนะครับคือช้างครับตัวใหญ่ครับเป็นจุดเด่นของภาพครับแล้วก็การลงสีที่ปีกนะครับมีสีชูชาครับน่าดูครับแล้วก็ตรงใบไม้ครับแล้วก็ก้อนเมฆครับมีความตั้งใจในการลงสีครับแล้วก็ข้อที่ควรพัฒนานะครับคือพื้นหญ้าครับอยากให้เพิ่มรายละเอียดให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูเห็นด้วยกับเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่าปีกเนี่ยเขาลงสีสันได้ฉูดฉาดสดใสมากๆก็ถูกต้องนะเพราะว่าปีกบนตัวผีเสื้อหรือปีกของผีเสื้อเนี่ยเขาก็มีสีสันที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วคราวนี้อีกเรื่องนึงที่เพื่อนแนะนำแล้วก็น่าสนใจและทุกคนควรจะเอาไปปรับใช้กับการสร้างงานของตัวเองด้วยก็คือเพื่อนพูดถึงพื้นหญ้าเวลาเราทำผลงานแบบนี้พื้นหญ้าอยู่ใกล้สุดหรือไกลสุดครับ
2: ใกล
0: ้สุดอะไรที่อยู่ใกล้เราเห็นองค์ประกอบเห็นรายละเอียดเขาชัดเจนไหมลูก
2: ชัดเจน
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่เราควรจะทำให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเอาไปปรับกับผลงานของตัวเองได้ด้วยเนาะอะไรที่อยู่ในระยะหน้าทำให้ละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับมาชมผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่าเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อของสัตว์ตัวนี้นะคะก็คือ Fairy Flower ค่ะแรงบันดาลใจมาจากนำสิ่งที่ตัวเองกลัวมากที่สุดและสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดเอามารวมกันค่ะสิ่งที่สัตว์ตัวนี้ไม่ชอบนะคะก็คือความมืดแล้วก็สัตว์ที่มีปีกทุกชนิดค่ะสิ่งที่ตัวนี้ชอบนะคะก็คือดอกไม้ความสงบรักสันโดษการไม่คิดมากการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะนำสัตว์ตัวนี้มีสัตว์ตัวนี้นะคะที่นำมาผสมก็คือมีผีเสื้อมีปีกนกมีลายงูมีลายยีราฟมีลายผึ้งมีหัวเป็นแมงกะพรุนค่ะมีหูข้างหนึ่งเป็นแมวข้างหนึ่งเป็นสุนัขค่ะแล้วก็มีเขาเป็นกวางค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นผลงานที่เขานำเสนอในมุมมองของแนวคิดเนี่ยที่เล่นกับความรู้สึกเนาะซึ่งเรายังไม่เคยเห็นใครนำเสนอแบบนี้เลยเพื่อเลือกที่จะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนว่าตัวเองชอบสัตว์อะไรแล้วก็กลัวสัตว์อะไรเอาความรู้สึกที่ตรงกันข้ามนี้เอาสัตว์ทุกชนิดที่ตัวเองชอบและกลัวมารวมไว้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันซึ่งหลากหลายมากๆมีทั้งนกนะครับมีทั้งปีกนกมีลวดลายของยีราฟมีเสือมีผึ้งมีหัวเป็นแมงกะพรุนมีหูเป็นแมวเป็นสุนัขแล้วก็มีเขาเป็นกวางนักเรียนเห็นไหมว่าแต่ละส่วนหยิบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็สามารถเอามาผสมเป็นสัตว์ชนิดใหม่ได้นะครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากเพื่อนที่ฟังการนำเสนออยู่บ้างดีกว่าว่าเขาคิดเห็นยังไงนะครับเชิญครับ
4: จุดเด่นนะครับคือผลงานของเพื่อนมีการใช้สัตว์หลากหลายชนิดครับและมีการจัดวางองค์ประกอบได้มีความสวยงามมากครับและใช้สามารถใช้สีได้มีความสีสันครับ
0: ครับ
4: จุดที่ควรพัฒนาคืออยากให้เพื่อนพัฒนาในการเก็บรายละเอียดของจุดขาวๆครับในผลงานของเพื่อนครับ
0: จุดขาวๆหนูคิดว่าเกิดจากอะไรครับ
4: เกิดจากการที่ระบายสีไม่ละเอียดครับ
0: โอเคเข้าใจได้ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแสดงว่าเพื่อนใส่ใจแล้วก็เก็บรายละเอียดในตัวผลงานมากๆนะครับจุดสีขาวครูคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เรากลัวว่าระบายไปแล้วสีมันจะไปทับ ในส่วนที่ลงสีไว้แล้ว

0: เขาใช่ไหมครับก็เลยยั้งมือไว้หน่อยอันนี้ให้หนูเข้าใจว่ามันสามารถระบายทับได้ลูกเพราะสีโปสเตอร์เราสามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งผลงานก็เพื่อนก็มีความเห็นเหมือนกับครูเลยว่าเลือกสัดหลากหลายมากแล้วก็ผสมกันได้อย่างน่าสนใจมากนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปนะครับว่าเขาจะมานำเสนออะไรซึ่งมีรูปร่างที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: สวัสดีครับชื่อผลงานของผมนะคือผึ้งพิสมอนครับสัตว์ที่นำมาผสมนะครับคือผึ้งมังกรกระต่ายวัวผีเสื้อครับแนวคิดและแรงบันดาลใจนะครับคืออยากแสดงถึงความสามัคคีครับคือผึ้งมีความสามัคคีช่วยกันกักเก็บน้ำหวานเข้ารังครับเทคนิคและการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับคือใช้สีโปสเตอร์เทคนิคคือจะมีสีเขียวข้างๆทับสีที่ลงพื้นหลังไว้ครับแนวทางในการพัฒนาครับคือการเลือกใช้สีพื้นหลังให้มีวิวหรือว่าจุดเด่นมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับแล้วก็สีของศีรษะของผึ้งอาจจะดูไม่สมจริงมากครับผมครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนอยากจะพัฒนาเพื่อนบอกว่าอยากจะพัฒนาในส่วนของพื้นหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของผึ้งที่เขาบอกว่าเขาออกแบบมาแล้วเหมือนสีมันไม่สมจริงนะครับคราวนี้ครูอยากให้ทุกคนสังเกตนิดนึงว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานว่าสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าจินตนาการเนี่ยหนูอาจจะมีความคิดหรือแนวคิดที่ก้าวล้ำออกไปก็ได้สีอาจจะผิดเพี้ยนไปจากของจริงหรือเราต้องการให้มันแปลกใหม่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถปรุงแต่งหรือเพิ่มเติมได้ตามความสนใจหรือแนวความคิดของเราเลยนะครับสามารถสร้างสรรค์ได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนในห้องนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างใครจะชื่นชมผลงานเพื่อนเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างในการพัฒนาหรือว่าสิ่งที่สามารถทำได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนกัน
2: จุดเด่นนะคะคือเพื่อนมีการผสมสัตว์ที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีการลงสีที่ตัวผึ้งได้ชัดเจนค่ะจุดที่อยากให้เพื่อนพัฒนาคืออยากให้เพื่อนเพิ่มพื้นหลังให้มีรายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็เพิ่มปีกให้มีสีสันมากกว่านี้ค่ะสีมันเกินกับพื้นหลังเกินไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูก็เห็นด้วยนะครับส่วนที่ควรจะพัฒนาก็คือส่วนของพื้นหลังเนาะเพราะว่าถ้าทำพื้นหลังให้สว่างกว่านี้สักหน่อยหรือว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้สักหน่อยก็จะทำให้ตัวผึ้งที่เป็นตัวละครหลักของเขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาด้วยแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับเราผ่านไปแล้วสำหรับ9ผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลงานต่อไปจะเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: สวัสดีครับชื่อผลงานของผมครับมนุษย์สาคุดมัจฉาคำครับแนวคิดและแรงบันดาลใจครับผมได้นำคุดครับซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ครับมาต่อเติมเพิ่มครับโดยทำการเพิ่มหางเป็นปลาครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากมัจฉานุในวรรณคดีครับแล้วก็เพิ่มเนื้อหนังครับให้เป็นเนื้อหนังของควายครับที่ใช้ครับเป็นเทคนิคสีโปสเตอร์ครับและเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเทคนิคการเบลอครับในการใช้พวกกันจุ่มน้ำนิดหน่อยครับแล้วก็นำมาเกี่ยสีให้มันมีความเข้ากันครับจุดที่ควรจะปรับปรุงครับผมคิดว่าพื้นหลังมีความเด่นมากกว่าผลงานครับจึงอยากจะทำให้ตัวละครมีความเด่นขึ้นครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจในเรื่องของเทคนิคในการสร้างสรรค์นะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยได้เลือกเอาวิธีการเอาผู้กันจุ่มน้ำเนาะแล้วก็มาช่วยเกลี่ยสีทำละลายในตัวผลงานทำให้สีเนี่ยผสานกันแล้วก็กลมกลืนกันมากขึ้นซึ่งครูเห็นเทคนิคนี้ตั้งแต่ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของเขาแล้วนะครับทำให้องค์ประกอบในงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักแสงเงาที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาใช้วิธีการเกลี่ยนี่แหละครับการใช้น้ำเกลี่ยทำให้งานดูมีมิติมากขึ้นนะครับอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องบ้างใครเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะคิดเห็นว่ายังไงนะครับมาฟังความคิดเห็นไปพร้อมๆกันครับ
2: จุดเด่นนะคะเพื่อนมีการลงแสงเงาที่ชัดเจนและมีความสวยงามค่ะจุดควรพัฒนานะคะควรเก็บรายละเอียดและทำให้ตัวละครเด่นกว่าพื้นหลังมากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: ก็คืออยากให้เพื่อนพัฒนาในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ทำให้จุดเด่นของผลงานเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันต่อเลยนะครับว่าเพื่อนจะเอาสัตว์ชนิดไหนมานำเสนอเราขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผลงานชิ้นนี้นะครับชื่อว่ามัชชะงายขุนศึกครับมัชชะมาจากคำว่ามัชชวานครับ

0: ทำร้ายใครก่อนใช้งาเป็นอาวุธครับส่วนอาหารที่ชอบกินคือแพลงก์ตอนกับปลาครับเทคนิคที่ใช้นะครับคือเทคนิค4โพสเตอร์สิ่งที่ผมอยากจะพัฒนานะครับคือการเก็บรายละเอียดครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องกันดีกว่าเนาะก่อนที่ครูจะสรุปให้นะครับมาดูว่าเพื่อนในห้องมีความคิดเห็นว่ายังไงเชิญครับ
2: จุดเด่นนะคะมีขนาดตัวที่ชัดเจนค่ะขนาดตัวสมดุลกับภาพค่ะจุดที่ควรพัฒนานะคะลงสีให้เข้มขึ้นค่ะแล้วก็ตกแต่งพื้นหลังให้สมจริงมากขึ้นค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับครูก็เห็นด้วยกับเพื่อนน้อยก็คือมีความสมดุลนะถ้าเราสังเกตก็คือลักษณะของตัวละครเขาเนี่ยจะสมดุลกับพื้นที่ของกระดาษไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ก็อยากให้พัฒนาในจุดเดียวกันก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับให้ผลงานเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามาชมผลงานชิ้นต่อไปกันครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: สวัสดีครับผลงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าไดโนอารยาไอรยาแห่งจักรวาลทางช้างเผือกครับหรือ Cosmic Dino Ayala ครับผลงานชิ้นนี้นะครับสร้างมาจากสัตว์ที่มีความที่สามารถสื่อความหมายได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยมีเริ่มจากช้างที่เป็นสัตว์ที่แสดงถึงความสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นช้างประจำชาติของไทยด้วยนะครับและยังพาวเวอร์ของประเทศไทยอีกด้วยนะครับต่อมาครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่อยู่ในสมัยก่อนที่มีมาอย่างช้านานครับต่อมาครับสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับเลยเลือกจะนำมาทำเพื่อปกป้องและรักษาตัวเขาครับต่อมาครับพื้นที่ที่น้องอาศัยอยู่ที่จักรวาลครับเนื่องจากจักรวาลมีความกว้างไกลกว้างใหญ่ไม่มีอันสิ้นสุดครับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือช้างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ของไทยไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่มีอิทธิพลและมีความยิ่งใหญ่ในสมัยแต่ก่อนมากครับสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์จึงเลือกมาทำเพื่อปกป้องสัตว์ครับและสุดท้ายจักรวาลอวกาศเมื่อก่อนโลกของเราได้อยู่ในไม่ใช่เมื่อก่อนครับในปัจจุบันนี้ขออภัยครับทางช้างเผือกเป็นทางที่เป็นสิ่งที่โลกของเราได้อาศัยอยู่ครับและมีความกว้างขวางอันใหญ่ยิ่งและเปรียบเสมือนความคิดของมนุษย์เราที่ไม่มีความสิ้นสุดครับขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาฟังความคิดเห็นนะครับของเพื่อนที่อยู่ในห้องบ้างว่าคิดเห็นกับผลงานชิ้นนี้ยังไงเชิญครับ
2: จุดเด่นของผลงานนี้นะคะตัวละครและพื้นหลังมีความแปลกใหม่ค่ะทำให้ดูน่าสนใจจุดควรพัฒนานะคะคือการผสมสีค่ะของตัวละครและพื้นหลังค่ะ
1: นั่นก็คือความเห็นของเพื่อนนะครับที่สามารถเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาต่อได้นะครับเรามาดูผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งมีสีสันที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
4: ชื่อผลงานนะคะคือจิ้งจอกงูหลากสีค่ะแรงบันดาลใจนะคะคืออยากรู้ว่าเมื่อจิ้งจอกงูนกปลาและกวางมารวมกันจะเป็นยังไงค่ะวัสดุที่ใช้นะคะคือสีโปสเตอร์และผู้กันค่ะเทคนิคนะคะคือมีการระบายสีเข้มรอบๆองค์ประกอบต่างๆเพื่อทำให้มีมิติและแสงเงามากยิ่งขึ้นค่ะแนวทางการพัฒนาผลงานนะคะคือจะทำให้ผลงานครั้งต่อไปดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ตัวละครดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นงานที่สีสันน่าสนใจมากมาดูความคิดเห็นของเพื่อนในห้องบ้างดีกว่าว่าคิดเห็นยังไงนะครับเชิญครับใครเอ่ยที่จะให้ความคิดเห็นกับงานชิ้นนี้เชิญครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีความคิดเห็นกับงานชิ้นนี้ว่ายังไงนะครับจากที่ได้เห็นผลงานไปแล้ว
5: สิ่งที่ควรพัฒนานะครับควรทำให้ผลงานดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและทำให้ตัวละครดูเด่นขึ้นไม่กลมกลืนกับพื้นหลังจนเกินไปนะครับส่วนจุดเด่นของภาพนี้นะครับมีความให้อารมณ์และถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีครับและมีลายเส้นที่สวยงามมากครับขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็เห็นด้วยกับเพื่อนนะครับก็คือการปรับในส่วนของน้ำหนักนะครับให้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่สีเนี่ยเขาทำได้น่าสนใจมากแล้วนะครับมาดูผลงานชิ้นต่อไปบ้างดีกว่าว่าจะ

0: มีสีสันเป็นยังไงน่าสนใจไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อนางวิหกศรีวิไลค่ะแนวคิดนะคะชอบสัตว์เหล่านี้จึงรวมมารวมในร่างมนุษย์ค่ะซึ่งแมวจะมีประสาทหูที่ดีและไวค่ะส่วนหางเสือสามารถบอกทิศทางของศัตรูที่กำลังเคลื่อนเข้ามาได้ค่ะและมีปีกที่สามารถบินไปไหนได้อย่างอิสระค่ะซึ่งตัวละครนะคะจะถือดอกบัวแสดงถึงความรักสงบและเปล่งบานของหญิงสาวค่ะแต่ภายในมีความกล้าหาญและกล้าเผชิญหน้าต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาค่ะเทคนิคนะคะจะลงก่อนแล้วค่อยลงสีตัวละครแล้วค่อยเก็บรายละเอียดค่ะแนวพัฒนานะคะอยากให้ตัวละครมีรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับงานนี้เขาศึกษารายละเอียดแล้วก็ลักษณะพิเศษของสัตว์ชนิดนี้มาอย่างละเอียดมากๆเนาะก่อนจะมาสร้างสรรค์ผลงานมาดูความคิดเห็นของเพื่อนในห้องกันบ้างว่าคิดเห็นว่ายังไงเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีข้อเสนอแนะอะไรแล้วก็มีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับ
2: สำหรับงานของเพื่อนนะครับมีความสวยงามแล้วก็ที่ผมเห็นเลยคือนิสัยของตัวละครครับผมดูแล้วมีความสงบนิ่งครับแล้วก็มีความสง่างามภายในตัวครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะให้พัฒนาคือการลงแสงเงาและการตัดเส้นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับส่วนที่เพื่อนอยากให้พัฒนานะครับก็คือแสงเงาแล้วก็การตัดเส้นนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นผลงานที่สีสันน่าสนใจมากแล้วก็เขาเป็นงานที่เห็นพัฒนาการนะครับในทุกๆคาบแล้วก็มีความพร้อมในการสร้างสรรค์มากๆมารับฟังแนวคิดกับเขาสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นผลงานเขามานานมากๆแล้วขอเสียงปรบมือของเพื่อนให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อเวหาวาลีค่ะเป็นการนำสัตว์ที่ชอบทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำมารวมกันเป็นตัวเดียวค่ะซึ่งหนูจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ที่เป็นโทนสีสดใสและพาสเทลค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะหนูอยากจะทำให้พื้นหลังชัดเจนมากกว่านี้ค่ะคือใช้สีที่แตกต่างกับตัวละครมากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นผลงานที่สีสันสดใสแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนในห้องกันบ้างนะครับว่าอยากจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอยากจะให้เพื่อนพัฒนาในส่วนไหนแล้วก็มีส่วนไหนที่เขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วไปฟังกันครับ
3: ครับจุดเด่นของเพื่อนคือเพื่อนแนะนำสัตว์หลายชนิดมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกที่เพื่อนชื่นชอบมาสร้างผลงานได้อย่างสร้างสรรค์สวยงามและลงตัวครับจุดที่เพื่อนควรปรับปรุงคือเพิ่มลายเส้นของพื้นหลังให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในส่วนของการนำเสนอสำหรับคนที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับก็สามารถไปนำเสนอต่อนอกเวลาได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวท้ายคาบนะครับเรามีคำถามมาถามเกี่ยวกับการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันครับสำหรับคำถามนะครับที่มาถามพวกเราในวันนี้นะครับอยากให้พวกเราช่วยสรุปนะครับการนำเสนอวันนี้นะครับว่าการนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของพวกเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งไหนที่น่าสนใจสิ่งไหนที่ทำได้ดีแล้วก็อยากจะพัฒนาอะไรบ้างสามารถพูดตามความคิดเห็นของพวกเราจากที่ได้ฟังการนำเสนอของทุกคนได้เลยมีใครอยากจะตอบคำถามนี้กับครูบ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะคิดเห็นยังไงนะครับกับการนำเสนองานทั้งหมดเลยในวันนี้
4: การนำเสนอในวันนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะส่วนแนวทางที่เพื่อนควรพัฒนากันมากขึ้นคือเพิ่มแสงและเงาค่ะแล้วก็อาจจะมีการจัดองค์ประกอบให้โดดเด่นมากกว่านี้แล้วก็อาจจะเพิ่มความเสมือนให้มากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ เป็นคำตอบที่ดีแล้วก็กระชับมากเลยนะครับทั้งในส่วนของการนำเสนอที่วันนี้ทุกคนมีความพร้อมมากเนาะแล้วก็ขอชื่นชมคนที่วิจารณ์ก็มีความกล้าที่จะวิจารณ์แล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อนทั้งหมดทั้ง

0: วันนี้นักเรียนสามารถเอาไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตต่อไปได้นะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าทัศนศิลป์และงานโฆษณาซึ่งครั้งหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องงานทัศนศิลป์และโฆษณามาดูว่างานทัศนศิลป์เนี่ยจากที่เราเคยสร้างเป็นผลงานให้ดูเพื่อความงามเนาะเวลาเขาไปอยู่กับงานโฆษณาเขามีหน้าตาเป็นยังไงเขาเอาไปใช้ยังไงแล้วเขาช่วยส่งเสริมการโฆษณาให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับก็คือในส่วนของใบความรู้นะครับใบความรู้ที่1เรื่องงานทัศนศิลป์และงานโฆษณาแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณาครั้งหน้าเราจะได้มาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนทำได้ดีมากเลยทั้งในส่วนของการนำเสนอผลงานนะครับการสร้างสรรค์ผลงานมาให้พร้อมแล้วก็การวิจารณ์นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดนะครับแล้วก็ความคิดเห็นทั้งในส่วนของงานศิลปะแล้วก็การพัฒนาผลงานต่อนะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ตัวละครให้กับพวกเราอาจจะมีบางคนเป็นศิลปินสร้างอาร์ตทอยให้พวกเราได้ชื่นชมกันในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าได้ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง
3: การดำเน
2: ินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงนะคะการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงก่อนที่จะไปเรียนกันนะคะนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. อธิบายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงได้นะคะ 2. วิเคราะห์คำถามและตอบคำถามจากการเรียนรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดิน 3. วิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงจากการเรียนรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดินได้ 4. เห็นความสำคัญในการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. ดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเองได้นะคะวันนี้คุณครูมีคำถามคุณครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะตอบได้นะคะเดี๋ยวแข่งกันกับนักเรียนปลายทางดูซิว่าใครจะตอบได้เยอะกว่ากันตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรน่าจะเรียนมาเยอะแล้วนะคะใช่ไหมคะมีกลุ่ม2ยกมือก่อนนะเอาตามความเข้าใจนะไม่ดูนะคะความเข้าใจของนักเรียนเอง
4: เป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีอยู่พอมีพอกินของพ่อหลวงร.9ครับ
2: เป็นปรัชญาที่ทำให้เราพออยู่พอกินนะคะเป็นปรัชญาของใครนะลูก
4: ในหลวงรัชกาลที่9คร
2: ับในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มีให้ต่อประชาชนชาวไทยนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนกลุ่มแรกนะคะขออีก1กลุ่มเอากลุ่มที่5กลุ่มที่5น้อยใจ
5: เป็นปรัชญาที่รัชกาลที่9คิดขึ้นมาค่ะโดยยึดความพอเพียงพอประมาณค่ะในการดำรงชีวิต
2: เป็นปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9เช่นกันใช่ไหมคะเป็นแนวทางให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะในการนำแนวทางการดำเนินชีวิตอยู่บนความพอเพียงเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่ม5จะคว้ารางวัลได้เยอะไหมนะคะวันนี้กลุ่ม6ยอมไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเป็นหลักแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะในหลวงรัชกาลที่ใครสามารถบอกพระนามของในหลวงรัชกาลที่9ได้คนแรกเลยยกมือเชิญค่ะตอนนี้ได้3กลุ่มแล้ว
5: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
2: ถูกไหมคะถูกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมนะคะไม่เสียแรงเลยที่เรียนวิชาอะไรคะประวัติศาสตร์มาใช่ นะคะนำมาใช้บูรณาการการเรียนการสอนในการงานได้ด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและก็วิถีปฏิบัตินะคะโดยให้ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเรื่องนี้นักเรียนคะเรื่องนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับนามธรรมใช่ไหมใช่ไหมเกี่ยวกับนามธรรมแต่นักเรียนต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติตนใช่ไหมคะฉะนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนจะนำแนวทางไปปฏิบัติตนได้ไหมไม่ได้นะคะลองมาดูกันถ้าใครปฏิบัติได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยนะคะแนวทางในการพัฒนาให้ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทก็คือการใช้ชีวิตใช่ไหมลูกการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของใครของใครบ้างของเริ่มจากใคร
6: ตัวเรา
2: ตัวเราใครอีกอยู่ข้างๆเรา
6: ใ
2: ครคะครอบครัวเราใช่ไหมคะข้างครอบครัวเราคือใครคะถัดจากครอบครัวเราคือใครคะ
6: สังคมไทย
2: สังคมหรือชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็มีใหญ่กว่านั้นคือระดับประเทศใช่ค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เราสามารถใช้ได้ทุกกลุ่มทุกระดับนะคะสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่เรียบง่ายของคนไทยนะคะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองกับครอบครัวกับชุมชนแล้วก็กับประเทศชาตินักเรียนตอบคุณครูได้ไหมในแต่ละระดับในแต่ละระดับระดับเบื้องต้นเลยสำหรับตัวเองก่อนเรานำไปใช้อย่างไรได้บ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมลูกเชิญกลุ่ม3กลุ่ม3บอกได้ระดับตนเองนะระดับตนเองค่ะ
7: การใช้หรือซื้อสิ่งต่างๆในการบริโภคอุปโภคค่ะ
2: การซื้อใช้สิ่งของต่างๆในการอุปโภคบริโภคสำเร็จใช่ไหมลูกเป็นยังไงคะ
7: ใช้อย่างประหยัดใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นจริงๆครับ
2: ใช้อย่างประหยัดและซื้อสิ่งของจำเป็นจริงๆรู้คุณค่าสิ่งที่ซื้อและก็การนำไปใช้ใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม3ค่ะยอดเยี่ยมเลยอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติได้นะคะต่อไปมีแนวทางยังไงอีกมาดูนะคะให้คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคำนึงถึง3ข้อหรือ3ห่วงนะคะห่วงที่1คืออะไรลูกความพอประมาณห่วงที่2คืออะไร
6: ความม
2: ี
6: เหต
2: ุ
6: ผล
2: ห่วงที่3คือ
6: การสร
2: ้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะดูซิว่า3ห่วงนี้มีความสำคัญกับเราอย่างไรนอกจาก3ห่วงแล้วเราก็ยังมีอะไรคะเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของเรามี2ข้อใหญ่ๆก็คือใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตใช่ไหมลูกในการที่จะปฏิบัติ3ห่วงให้ได้ต้องมีความรู้และมีคุณธรรมด้วยนะคะประกอบด้วยจะช่วยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติได้จะช่วยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลง ใดๆก็ตามนะคะในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาดูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขห่วงที่1คือความพอประมาณนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วความพอประมาณก็คือรู้จักความพอดีในตัวเองนะคะรู้จักใช้เงินหรือใช้ของอย่างรู้คุณค่านะคะแล้วก็เป็นไงคะเหมาะสมกับฐานะและความจำเป็นของตนเองนะคะไม่ใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อและก็รู้จักคุณค่าสิ่งต่างๆนะคะสิ่งสำคัญความพอประมาณคือไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวใช่ไหมใช่คนขี้เหนียวเปล่าคนขี้เหนียวเกินไปใช่ไหมคะก็ไม่ดีถ้าฟุ้งเฟ้อเกินไปก็ไม่ดีมีเงิน100บาทวันหนึ่งใช้หมดเลย100บาทได้ไหมเราก็ต้องรู้จักอะไรด้วยอดออมประหยัดอดออมประหยัดเพื่ออะไรคะเพื่ออนาคตอยู่ในห่วงข้อไหนไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะสิ่งสำคัญเราต้องไม่เบียดเบียนเพื่อนด้วยมีเงิน100บาทใช้ไป60บาทเหลือเก็บ40บาทใช่ไหมลูกไม่ใช่บางคนมีเงิน100บาทใช้จ่ายไม่พอยืมเพื่อนอีก20อย่างนี้เป็นไงเบียดเบียนเพื่อนไหมเบียดเบียนนะคะฉะนั้นต้องรู้จักความพอประมาณอันนี้แค่เบื้องต้นเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะส่วนอื่นก็เช่นกันเรื่องอื่นก็เช่นกันถ้าเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องรู้จักการพอประมาณนะคะต่อไปความมีเหตุผลความมีเหตุผลนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมสำคัญไหมคะ
8: สำค
2: ั
8: ญ
2: เวลาเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่เคยมีไหมที่แบบพูดแล้วไม่ถูกใจกันแล้วคุณแม่เขาใช้อะไรคะคุณแม่จะอธิบายด้วยเหตุผลใช่ไหมที่จะให้เราเข้าใจฉะนั้นการใช้เหตุผลหรือความมีเหตุผลในการตัดสินใจหรือในการปฏิบัติตัวอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นไงต้องมีอะไรคะความคิดอย่างรอบคอบถูกต้องนะคะตามหลักการและเหตุผลนะต่อไปอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมการมีภูมิคุ้มกันที่ดีการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าเอาเงินมาโรงเรียน100บาทใช่ไหมคะกลุ่ม 3นำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทลูก100บาทแล้วก็ใช้วันละเท่าไหร่คะใช้วันละ50บาทส่วนที่เหลือเก็บกระปุกออมสิน50บาทเก็บไปไหนลูก
8: เอาไว
2: ้
8: ใช
2: ้
8: ใน
2: อนาคตกลุ่ม3เก็บเงินออมไว้ใช้อนาคตกลุ่มอื่นมีไหมใครเก็บเงินเก็บออมทุกวันมีไหมยกมือค่ะหยอดกระปุกทุกวันเลยยกมือหน่อยเก่งมากการที่หยอดกระปุกทุกวันลูกมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลอะไรที่เราต้องหยอดกระปุกทุกวันจะได้เก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นใช่ไหมลูกหรืออาจจะเก็บเป็นทุนการศึกษาของตัวเองสักก้อนหนึ่งสำหรับของตัวเองใช่ไหมคะส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยเหลือมาก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราไว้ใช้ยามฉุกเฉินของเราก็มีนะคะเก่งมากมันก็จะอยู่ในข้อที่อะไรลูกมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอถึงเวลาเราตกยากลำบากขึ้นมาในช่วงวิกฤตนั้นๆคนอื่นอาจจะช่วยเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จัก การเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวิกฤตนั้นได้นะคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดีนะอันนี้เรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างอื่นก็เช่นกันนะคะก็ต้องมีการวางแผนให้ดีนะมาดูเงื่อนไขนะคะหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อคืออะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะลูกอะไรคะความรู้เงื่อนไขความรู้การที่เรามาเรียนทุกวันเนี่ยเรามาเรียนเพื่อต้องการอะไรลูกความรู้ใช่ไหมคะมีความรู้ติดตัวแล้วมันดีตรงไหนมีความรู้ติดตัวดีไหมลูก
9: ด
2: ีแล้วดียังไงล่ะคะคะเก่งมากกลุ่ม5บอกว่าใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตได้ในแต่ละช่วงชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะเจอปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมลูกแต่ถ้าคนที่มีความรู้เขาก็จะมีความคิดที่ดีในการรู้จักแก้ปัญหานะคะความรู้ในวิชาการต่างๆทักษะต่างๆใช่ไหมลูกประสบการณ์ต่างๆนี่ก็อยู่ในความรู้หมดเลยนะคะต่อไปเงื่อนไขคุณธรรมมีความรู้แล้วแต่เป็นคนไม่ดีคิดว่าชีวิตจะยั่งยืนไหมจะก้าวหน้าไหมไม่นะคะฉะนั้นถ้ามีความรู้แล้วก็ต้องมีอะไรด้วยมีคุณธรรมคือมีความดีติดตัวด้วยใช่ไหมลูกนะคะความดีนั้นมาจากอะไรความดีด้านคุณธรรมนี้มาจากสิ่งไหนบ้างลูกบอกหน่อยความดีด้านคุณธรรมมาจากสิ่งไหนบ้างในตัวเราเนี่ยความมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันมีอะไรอีกลูกอะไรคะความซื่อสัตย์เก่งมากมีอะไรอีกลูกความขยันอดทนใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะความซื่อสัตย์นักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกเงื่อนไขคุณธรรมกับครูปลายทางด้วยนะคะนะมีเยอะแยะเลยความเพียรความขยันความอดทนความไม่โลภการรู้จักแบ่งปันการแสดงถึงการมีน้ำใจนะคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและมีสติในการใช้ชีวิตสิ่งนี้สำคัญเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะอยู่ในเงื่อนไขคุณธรรมด้วยเช่นกันมาดูองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนดูตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้เราได้พูดถึง3ห่วงไปแล้วใช่ไหมลูกหลักการดำเนินชีวิตทางสายกลางประกอบด้วย3ห่วงก็คือข้อ1อะไรคะห่วงที่1อะไรลูกความพอประมาณห่วงที่2มีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง3ห่วงนี้เราจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข2ข้อมีอะไรบ้างลูกลูกจะเอา3ห่วงนี้ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแต่ลูกยังขาด2เงื่อนไขก็คือขาดอะไรความรู้กับคุณธรรมลูกคิดว่าชีวิตเราจะเดินไปได้ไหม
10: ไม
2: ่
10: ได
2: ้เราอาจจะไม่มีหลักยึดใช่ไหมคะว่าเราจะนำความรู้ไปทำอะไรเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรฉะนั้นความรู้และคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเงื่อนไขให้เราสามารถนำ3ห่วงเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะคุณครูถามถ้าสมมุตินักเรียนนำ3ห่วงนี้มาใช้กับตัวเองได้แล้วนักเรียนมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วนักเรียนมีคุณธรรมคือเป็นเด็กดีระดับหนึ่งแล้วเราไม่ได้สร้างปัญหาให้สังคมเราไม่ได้สร้างปัญหาให้คนอื่นใช่ไหม สิ่งเหล่านี้นักเรียนคิดว่าช่วยในการพัฒนาประเทศได้ไหมพัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้างอ้าวหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อเป็นคนที่มีเหตุผลและหนูเป็นคนที่รู้จักเก็บออมรู้จักประหยัดหนูก็นำอะไรนะเงินเก็บออมหนูมาวางแผนและหนูก็ไปสร้างสินค้าแล้วก็ขายต่อยอดมีเงินมาหรือไปปลูกอะไรนะปลูกอะไรนะปลูกพืชเช่นอาจจะเป็นไม้ดอกแล้วก็ขายบ้างแบ่งเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็มีคุณธรรมในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วทีนี้การที่เราเป็นเด็กดีเป็นทุกอย่างทำได้ทุกอย่างดีแล้วนักเรียนคิดว่าส่งผลดีต่อประเทศเราอย่างไรได้บ้างเชิญกลุ่ม3ค่ะ
9: ช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจค่ะให้เด็กมีความรู้จักเก็บออมได้มีเงินเก็บไปใช้ในอนาคตในวันที่เราลำบากค่ะ
2: ค่ะไว้ใช้ในกรณีเก็บเงินเก็บตังค์เก็บออมใช่ไหมคะไว้ใช้ในวันที่เราลำบากอันนี้เก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนกลุ่ม3นะคะมีอีกไหมมีอีกไหมลูกเชิญค่ะ
5: นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่คนอื่นและคนอื่นทำตามกันและพัฒนาขึ้นค่ะ
2: พัฒนาตัวเองขึ้นโดยการที่เรานำความรู้ของเราไปแนะนำคนอื่นใช่ไหมคะหรือช่วยเหลือคนอื่นก็จะทำให้เรา

ัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยช่วยสังคมด้วยนะคะเก่งมากปรบมือกลุ่ม5ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะบอกว่าการที่เราปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือในกลุ่มของตนเองใช่ไหมในระดับของตนเองใช่ไหมคะนักเรียนคิดอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญนะถ้าเราทำได้แค่คนเดียวแล้วเราไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเท่ากับเราช่วยสังคมแล้วนอกจากช่วยสังคมแล้วเราโตขึ้นเราเป็นคนที่มีคุณภาพใช่ไหมคะเรามีงานทำที่ดีเรามีงานทำที่ดีเรามีความมั่นคงในชีวิตเท่ากับเราช่วยพัฒนาอะไรด้วยเศรษฐกิจสังคมด้วยเศรษฐกิจของประเทศด้วยใช่ไหมคะไม่ได้พัฒนาแต่เศรษฐกิจในครอบครัวเราอย่างเดียวนะใช่ไหมจากที่เป็นนักเรียนแล้วต่อไปลูกไปทำงานได้ทำงานดีๆแล้วก็มีเงินเดือนไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างเดียวนะคะเราจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศด้วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยนะคะต่อไปสิ่งเหล่านี้นะคะหล่อหลอมถ้าเราสามารถสร้างความมั่นคงให้เด็กคนหนึ่งได้เด็กเป็นพันทำได้เด็กเป็นหมื่นทำได้เด็กเป็นล้านทำได้พลังยิ่งใหญ่นี้ก็จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของประเทศแล้วก็วัฒนธรรมไทยก็ยังคงอยู่นะคะสิ่งดีๆจากภูมิปัญญาต่างๆก็ยังคงอยู่นะนี่คือองค์ประกอบนะคะถ้านักเรียนทำได้องค์ประกอบเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตนะคะมาดูตัวอย่างเมื่อกี้มีเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นตัวอย่างให้กับคุณครูบ้างแล้วให้กับเพื่อนบ้างแล้วทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นะคะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อันนี้ระดับไหนลูกมีระดับบุคคลใช่ไหมระดับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเทศอันนี้เป็นหลักการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ระดับครอบครัวครอบครัวนี้เดี๋ยวมีรางวัลในการตอบคำถามครอบครัวนี้มีกันอยู่3คนนะคะลูกชายได้มาเล่าให้ฟังว่าในอดีตคุณพ่อเลี้ยงลูกอย่างไรนะคะคุณพ่อเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะและเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีความรู้รอบด้านมีความเก่งในตัวนะคะดูว่าเขาใช้ชีวิตในการเลี้ยงลูก2คนเป็นอย่างไรนะคะภาพแรกกำลังนั่งทำอะไรอยู่คะกำลังนั่งทานข้าวอยู่แต่ก่อนที่จะทานข้าวไม่รู้มีคุณพ่อใครเป็นอย่างนี้บ้างก่อนที่จะทานข้าวคุณพ่อถืออะไรมาคะคุณพ่อถือจานมา1ใบพร้อมกับปลา1ตัวนักเรียนเคยดูไหมโฆษณาเนี้ยปลา1ตัวแล้วก็มาวางแล้วคุณพ่อก็มีอารมณ์ขันคุณพ่อก็ถามลูก2คนว่าเป็นไงคะทายดูสิปลาในจานมีกี่ตัวปลาในจานซึ่งเป็นปลาทูที่ทอดมาแล้วปลาในจานมีกี่ตัวลูกก็บอกว่า1ตัวใช่ไหมคะแต่คุณพ่อบอกว่า

ปลาในจานมี2ตัวก็คือปลาทูทูแปลว่า2คุณพ่อมีอารมณ์ขันนะคะเด็กๆก็หัวเราะแล้วก็ขำกันเสร็จแล้วคุณพ่อบอกว่าไงลูกคุณพ่อบอกว่าปลา2ตัวแต่สามารถแบ่งทานได้3คนก็คือแบ่งท่อนหัวท่อนกลางแล้วก็ท่อนหางใช่ไหมคะ3คนคือใครลูกคุณพ่อแล้วก็ลูก2คนนะคะอันนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงข้อไหนนะห่วงข้อไหนลูกความพอประมาณนะคะความพอประมาณถ้าเราคิดว่าเราทานกันพอลูกคิดว่าพอไหมทานกันไม่พอคุณพ่อจะหาใหม่มาให้ได้ไหมได้ไหมหาตัวใหม่มาให้ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะปลามันมีแค่ตัวเดียวแต่คุณพ่อพยายามแบ่งให้พอให้เท่าๆกันใช่ไหมคะก็คือความพอประมาณนะต่อไปภาพนี้ภาพที่สองคุณพ่อกำลังทำอะไรลูกกำลังเย็บผ้าหรือซ่อมเสื้อผ้าสักอย่างนะแต่ภาพนี้เป็นภาพที่คุณพ่อกำลังเลาะอะไรคะล้อชื่อของพี่เสื้อของพี่ใช่ไหมคะกำลังล้อชื่อแล้วก็จะให้ใครคะให้น้องใส่คุณพ่อก็บอกว่าในเมื่อของยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่ควรจะซื้อใหม่นะคะเราก็ให้น้องต่อก็เป็นเสื้อใหม่ของน้องต่อนะคะน้องก็ดีใจถือว่าได้เสื้อใหม่จากพ่อนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นเสื้อของพี่นี่แหละนะคะนี่คือความพอประมาณแล้วก็การรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีใกล้ตัวนะคะต่อไปภาพที่3คืออะไรลูกกลุ่ม1ตอบหน่อยครูไม่ได้ยินเสียงกลุ่ม1เลยภาพที่3คืออะไรลูกอะไรคะบีบยาสีฟันใช่ไหมแสดงว่ายาสีฟันหลอดนี้เป็นไงลูกใกล้จะหมดแล้วลูกชายคนเล็กวิ่งมาตึ๊ดๆพ่อครับยาสีฟันหมดแล้วยื่นให้พ่อบอกว่าไงรู้ไหมลูกพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะเล่นมายากลให้ดูใช่ไหมปิดตาก่อนปิดตาเสร็จแล้วคุณพ่อทำไงคะบีบยาสีฟันให้ซึ่งยาสีฟันก็ยังเหลืออยู่ในหลอดแต่เด็กๆ เขาบีบไม่เป็นใช่ไหมลูกเขาก็บอกว่ายาสีฟันหมดแล้วซึ่งพอคุณพ่อบีบให้แล้วเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นยาสีฟันแล้วเป็นไง wow. ดีใจใช่ดีใจว่าอ้าวยาสีฟันมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะความพอประมาณนะต่อไปมาดูเรื่องของความมีเหตุผลวันหนึ่งคุณพ่อพาลูกไปเดินเล่นแล้วไปเจอเพื่อนเด็กๆด้วยกันที่เล่นอยู่นะคะเด็กๆเล่นอะไรคะรถบังคับใช่ไหมลูกเล่นรถบังคับซึ่งสองคนเนี่ยลูกชายสองคนของคุณพ่อเนี่ยหันซ้ายหันขวาก็คืออยากเล่นด้วยถ้าเป็นเรารู้สึกแบบนั้นไหมลูกเพื่อนเล่นรถบังคับอยู่ลูกเห็นเพื่อนเล่นรถบังคับนี่คือในความรู้สึกของเราถ้าเราเป็นเด็กเราจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สนใจหยุดดูเลยใช่ไหมแต่คุณพ่อซึ่งเห็นอะไรคะเห็นพฤติกรรมของลูก

0: สองคะแนนสะสมสะสม
1: มีเหตุผลและมีคุณธรรมค่ะ
0: มีเหตุผลและมีคุณธรรมมีคุณธรรมเรื่องอะไรนะลูกการ
1: แบ่งปันค่ะ
0: การรู้จักแบ่งปัน
1: ช่วยเหลือผู้อื่นที่จะมีการแบ่งผลไม้ให้ค่ะ
0: เพราะว่ารู้ว่าเขาชอบเป็นไงชอบ
1: รู้ว่าเขาชอบทานค่ะ
0: มะละกอใช่ไหมคะถูกไหมการมีน้ำใจเห็นไหมคะแบ่งปันปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ความไม่โลภนะคะสอดคล้องกับ3ห่วงก็คือความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะคะข้อ10ใครจะตอบเชิญกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม2ยกช้าไปลูกสมุดบัญชีครัวเรือนของคุณปู่คืออะไรคะสมุดบัญชีครัวเรือนคืออะไรคะ
1: คือการจดต้นทุนรายรับรายจ่ายบันทึกยอดเงินคงเหลือค่ะเพื่อใช้ได้อย่างประหยัดค่ะ
0: จดบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะสิ่งที่เราขายไปได้กำไรเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ใช่ไหมลูกเก่งมากกว่าเมื่อกลุ่ม5ค่ะทุนรายได้กำไรนะคะต่อไปข้อ11 11กลุ่ม5 กลุ่ม5กลุ่ม2อยากตอบอ่ะกลุ่ม5ไม่ให้เหรอคะ การจดบันทึกต้นทุนรายได้กำไรเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วแสดงถึงลักษณะด้านใดที่เด่นชัดใน3ห่วง2เงื่อนไขอยู่ในข้อไหนลูก
1: ห่วงพอประมาณค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: อยู่ในห่วงพอประมาณค่ะและใช้หลักธรรมความรู้เพื่อคิดคำนวณเงินในแต่ละวันค่ะ
0: ห่วงพอประมาณเดี๋ยวดูนะดูคำตอบก่อนนะภูมิคุ้มกันและก็เงื่อนไขความรู้กับคุณธรรมถูกครึ่งหนึ่งปรบมือให้เพื่อนค่ะ นะคะการนำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ก็ต้องคำนึงถึง4มิติที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็ด้านวัฒนธรรมนะคะถ้านักเรียนนำ3ห่วง2เงื่อนไขไปใช้ได้ก็จะทำให้ด้านแต่ละด้านเนี่ยเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและก็วัฒนธรรมมีความยั่งยืนขึ้นนะคะมีความมั่นคงและยั่งยืนประเทศชาติก็มีความมั่นคงด้วยนะคะมาดูตัวอย่างด้านเศรษฐกิจเช่นการนำอะไรคะใยสับปะรดคุณครูเคยสอนแล้วใช่ไหมการนำใยสับปะรดมาแปรรูปหรือมาสร้างผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยการเพิ่มมูลค่าใช่ไหมใช่ไหมคะมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเสื้อผ้าก้อนดินสร้างบ้านหรือกระเป๋าของใช้ต่างๆนี่คือด้านเศรษฐกิจเห็นไหมคะถ้าทำได้ช่วยพัฒนาประเทศไหม
2: ช่วย
0: จากสิ่งไร้ค่าที่เขาทิ้งเนี่ยใช่ไหมคะเห็นไหมคะต่อไปด้านสังคมนอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วยังสามารถจ้างคนในชุมชนให้มีรายได้เห็นไหมคะจ้างคนในชุมชนมีรายได้ช่วยในการผลิตนะคะคนเฒ่าคนแก่ก็มีรายได้ด้วยในชุมชนนะคะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมคะต่อไปทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ที่เหลือใช้ที่ทิ้งแล้วเป็นขยะหรือเป็นมลพิษเห็นไหมคะเรามาสร้างให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและก็ช่วยเพิ่มรายได้กับครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วยนะคะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทรัพยากรที่มีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะด้านวัฒน

0: ำก็ใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นในการใช้อะไรคะเครื่องทอผ้าเขาเรียกว่ากี่ทอผ้านะคะนำเส้นใยมาถักทอเป็นผืนผ้าใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นวัฒนธรรมก็ไม่หายนะคะการใช้สีโดยจากธรรมชาตินะคะสีต่างๆใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านมาช่วยมีวิดีทัศน์อีก
1: เริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู

0: ว่าไงลูก
1: ฮัลโหลพ่อพ่อกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะนี่นี่พ่อรู้ไหมคะหนูไปขายของที่ตลาดมานะได้ตังค์มาตั้งหลายร้อยแน่หนูทำงานมีเงินแล้วนะคะพ่อต่อไปเนี้ยพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักแล้วไง
2: นะคะขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆด้วยปรบมือหน่อยค่ะนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้เงื่อนไขความรู้ใช่ไหมลูกไปใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนนะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนตอบคำถามอีก3ข้อนะคะจากการชมวิดีทัศน์เมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าเวลาไม่ทันก็เดี๋ยวคุณครูให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่ไม่ยากนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมตอบคำถามจากการชมวิดีทัศน์เมื่อกี้นะคะ3ข้อจากใบงานนะคะพร้อมไหมลูกเชิญเลยค่ะทำได้เลย

0: นักเรียนเสร็จแล้วนะคะไม่ยากหรอก3ข้อเพราะว่านักเรียนชมวิดีทัศน์เสร็จแล้วนักเรียนตอบคำถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสรุปว่าการเดินทางสายกลางเนี่ยเป็นไงคะต้องมีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีความรอบคอบสิ่งสำคัญสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วยนะคะการรู้จักใช้ความรู้อย่างระมัดระวังรอบคอบมีคุณธรรมในเรื่องของการตัดสินใจจากสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆช่วงวิกฤตของเรานะคะตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีสตินะสิ่งเหล่านี้นะคะเรานำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ตัวอย่างเหมือนของใครเมื่อกี้ตัวอย่างใครคะตัวอย่างจากขวัญข้าวเรียนอยู่ในห้องเรียนได้ความรู้จากคุณครูแล้วนำความรู้นั้นไปปฏิบัติสร้างรายได้กับตัวเองและครอบครัวได้นะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนเรื่องอะไรลูกการดำเนินชีวิตใช่ค่ะเรื่องเดิมนะคะเรายังเรียนเรื่องเดิมอยู่นะแต่เพิ่มขึ้นมาก็คือการนำเสนอการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตของฉันฉะนั้นอาทิตย์หน้าทุกกลุ่มต้องนำเสนอนะการนำปรัชญาไปใช้อย่างไรนะคะสิ่งที่คุณครูไปทางและนักเรียนไปทางนะคะต้องเตรียม1ใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2ใบงานที่1เรื่องรีวิวคิดจากการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดินนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสัปดาห์หน้าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแล้วก็รบกวนครูปลายทางเตรียมให้ด้วยนะคะ1ใบงานที่2เรื่องเรียนรู้จากเพื่อนในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2ใบงานที่3นะคะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับตาลสมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการผสมคำค่ะและการผสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะ หางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหย่าตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหย่าตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหย่าค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับม่อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบงเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กงค่ะเวลาจำนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กงนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งนึงปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะ คุณผู้ชมคะสระออในภาษาลาวค่ะสระออมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระออถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระออแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะสระออค่ะกลมๆม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้ยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่โก่งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก่งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคำว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคำว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน่ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะ ลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งนึงไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กุ๋งนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กุ๋งจำยังไงดีคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กุ๋งหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กุ๋งหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
2: ไปใส่มาใส
3: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
2: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
3: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
2: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยหน้าก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
3: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือบ่ได้มาหาท่านหมอเทื่อ
2: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
3: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
2: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
3: ยังบ่แจ้งต้องรอถ้าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
2: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
3: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
2: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากกินเหล้าแม่นบ
3: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
2: สั่นหวาแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
3: น้องสาวของข้อย
2: น้าขอให้พ่อของเจ้าเศร้าเจ็บเศร้าป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
3: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดหน้ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
2: เศร้าแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
3: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะ
2: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
3: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
2: เออโชคดีและถามข้าวหาพี่น้องทางใต้น้ําได้เด้อ
3: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
2: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
3: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักแล้วก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะใครขึ้นหลายแดแล้วใครขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าใครค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชวนนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกิริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอหู้คักดอกหลานกะบอหูคักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพระบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
0: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา ประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมาเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็นสองส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและม่าคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
0: ี่
1: ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
0: ับ
1: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
0: เขีย
1: นของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
0: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
1: ใช่แต่ส
0: ิ่
1: งหน
0: ึ่
1: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไรต์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็น
1: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประ

0: ประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่ไหมครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับ คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่น e-commerce นะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุค e-commerce ให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุค e-commerce ทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่ง

การค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว One Community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ใ
1: ครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ free trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำ

0: างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟ
1: ร
0: ีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
1: ม
0: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0%นะครับหมายความว่าอ้าวนี่คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้องเม็ดอินประเทศไหนอย่างเดียวนะครับ จะต้องเม็ดอินอาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเลยสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเส
1: ร
0: ีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ คุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการณ์จริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศ

0: ที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
2: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
2: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือภาคหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
2: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
2: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
2: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
2: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
2: เกาหล
0: ีใต้
2: ทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
2: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
2: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกี
2: โอ
0: ้เขาเรียกว่า
2: ท
0: ำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
2: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway No. 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา
2: อ
0: ินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: เพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
2: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร
1: ์สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันเทียบกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี คุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มีโทเวย์มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไปเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่

0: จะสำเร็จในการทำให้ HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยผลจากปัญหาเอดส์แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอดส์เป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นปัจการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีโคบราโกลด์เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย
1: ์
0: หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดละกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
0: ค
1: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเป็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่างสองประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาส

0: จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2สมัยรัชกาลที่2เสนาบดีคนนี้ชื่อดิตปุณนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปุณนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศขอให้มีมากขึ้นแล้วถือนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นจะเป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกาแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการ

0: ฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาบอกว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าทางจะไม่สบายในอากาศใน climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend
1: แ
0: ล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านนึงที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลังenergy
1: พลังงาน
0: และด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยมันก็ดึงความสนใจของทั้งสัตว์ไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอะไรอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้วมานี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ้องอาจจะถ้ายังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาเรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรื มีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: แล้วคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยน
1: ั้
0: นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการ ทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

0: ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังเราโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
1: สร้าง
0: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน well อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสารานรม right
1: ใช่ค่ะ
0: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: ขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิแล้วเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามี

0: เกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ยเพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเดซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกะลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะยูเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูสิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วเอ้ามาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คือ Indos หมายถึงอินเดียตะวันออกกับ Nisos หมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อา

0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอะ
1: อ
0: ๋
1: อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็กก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่สองสีเองอะสีแดงขาวแบ่งสองส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซีย

ี้ยใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโด

0: และอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากากากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่ดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะ มะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากะกะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดาดาต่อมาตัวจีตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากาเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองนึงที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอา

0: อันโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมินห์โฮจิมินห์ต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเหงะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเหนอะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงาหงานะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัว h กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบนึงนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นหวยกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจัวเดือเสียนะครับกฎข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อ ่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคออาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสระพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอเอิมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอเอิมหอยเอิมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอเอิมเถอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเหมอเอิมเสเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันโออาวาเหอวาฮวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเหมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตอเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเหนออวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: เจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมในแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซีอาแอมจงเบิ่นล้ำหาจี
2: คงฝ่ายจีหอยแอมล่ะโฮมในแอมก่อเบิ่นคงจีแสสู่แอมดีมัวสามเจอ
3: สิ้นหลอยจีแอมแง่เหยิ่มโซยโฮมในแอมแสง
2: เหนียวเทถี่จุงตาดีล้วนแยะ
3: เวิ่งอา
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะ ถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ4

0: หรือพันกว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการน
1: ะ
0: ครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะเติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณ1,000กว่าปี
1: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
1: คล้ายๆกันใช
0: ่ไหมคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
1: ะ
0: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
1: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่มั้ย
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังลอง
1: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามนี่ตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหวียนนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าเหงียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหวียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมแล้วก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
1: ค่ะ
0: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเป็นฟูได
1: ้ค่ะ
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต้
1: อ
0: ้
1: าว
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
1: ้
0: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยน
1: ะฮะ
0: ก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติสถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1 어디에 가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에 가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에 가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에 가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에 가요เราไปร้านอาหาร ร้านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยนอดีตเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโ
0: ยทูโซกวนเอไคโ
1: ยใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยตอนนี้ตำรวจกงชัยส
0: อกงชัยส
1: อเสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: กงชัยสอเอ๋ขายอ๋อ
0: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: อ๋อเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อ
1: ใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวเว่คงบูเฮียวทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว่ฮังกูโกรือคงบูเฮียวอย่างนี้เว่ใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเว่ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะปั๊บมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆๆคือว่าอือรอขาย
0: อ๋อนะคะอือรอขาย
1: โยอย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอือรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขายโ
0: ยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ก็ไปกินข้าวพับมกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ก็จริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะก็ทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมออือซารุมันนาโรคายโออ
0: ือซารุมันนาโรคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคายโ
0: อคงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอือโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไรด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายอ๋อซื้อซาจะไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขายอ
0: ๋อโอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบ อือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเตรียมไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เตรียมไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: แล้วอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันแน่ขายไปพบเพื่อนชิงกูรึนารอขาย
0: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
1: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
1: อ๋อชิโรคายโ
0: อชิโรคายโ
1: อออือโรคายโอกับโรคายโอมี2แบบนะคะเพ
0: ื
1: ่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโรคายโอชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโรคายโออ
0: ่าม
1: ันน่าดะพบมันน่าไม่มีตัวสะกดมันน่าโรคายโ
0: ออ๋อจะมีโรคายโอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
1: อือโรคายโ
0: อ
1: พาบึบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโรคายโอ
0: ครับถ้าไปโรงหนังนะครับยอดนิยมเลย
1: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: โรงหนังคือว่ายองฮวากวน
0: ยองฮวากวน
1: ใช่ค่ะยองฮวากวนไปยองฮวากวนเพื่อดูหนัง
0: ครับ
1: ยองฮวารึโปโรคายโอดูหนังคือว่ายองฮวารึโปตาไปดูหนังยองฮวารึโปโรคายโอ
0: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโรคายโอ
0: เชกุลซาโรคายโอ
1: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโรคายโออ
0: ืมครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซียว
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยล่ะ

0: ันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยคจะเรียน
0: ค่ะประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่1คือ물이있어요นี่ก็เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이

0: 비가 있어요. 잘가 레카. 그리고 우유 그와 놈 우유 마이미 도와서 것 우유가 있어요.
1: 아, 바와마이 믿었을 것 같아요.
0: 잘가. 레오 미은 마이 은 그 파사가 우리야 돈. 돈 믿었을 것. 태양난 돈이 있어요.
1: 아, ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
0: 차가 있어요. 롯 그와 차. 레오고 마이미 도와서 것. 띠깝 가. 그러니까 차가 있어요. 그돈 미 롯마이 차가 있어요. 레오돈 또 양할까?
1: 마이미 롯라간가?
0: 없어요. 아니요. 없어요.
1: 아니요. 없어요.
0: 다음이 레오고 네 있어요.
1: 어.
0: 네 그 카. 네 있어요. 카 미 카.
1: 미 카.
0: 아니요. 없어요. 마이캅. 마이미 카. 레오고 아니 벤 쿠간 카. 네 있어요.
1: 두원 감탐 하이.
0: 잘 카. 아니요. 없어요.
1: สมมุติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจิบอีสอยเป็นคำถามตรงสูงๆจิบอีสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสอยถ้าไม่มีบ้านอันนี้
1: ออฟซอยง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขางั้นไหมถามยังไงดีครับอาจารย์
0: แล้วที่อาจารย์อยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะก็มีแฟนไหมหมายความว่ามีเกิร์ลเฟรนด์ไหมเกิร์ลเฟรนด์คือโยจ้าชินกุโยจ้าชินกุใช่ค่ะชินกุก็เพื่อน
1: แต่ว่าโยจ้าก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิงโยจ้าชิงกูแต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมครับใช่กับเป็นแฟนโยจ้าชิงกูชิงกูไม่มีตัวสะกดโยจ้าชิงกูก็อิสอยมีแฟนไหมโยจ้าชิงกูก็อิสอยแล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้
0: 없어요ดูเศร้ามากเลยอันนี้없어요ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะนี่ก็ตอบว่าเนอิสอยใช่ค่ะเนอิสอยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนามจ้าแล้วก็เป็นแฟนก็นามจ้าชินกูนามจ้าชินกูใช่ค่ะนามจ้าชินกูก็อิสอยอ ถ้ามีแล้วเนอิสอยถ้าไม่มีอันนี้ออฟซอยที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชายเอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสอยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหนอ๋อที่เอซอยอ๋อที่เราเคยเรียนมาอ๋อที่คือว่าที่ไหนอ๋อที่เอซอย เป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วออดีเอซอยอยู่ที่ไหนคะครับแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูดเช่นอยู่ที่ตู้เย็นเนงจังโกตู้เย็นคือว่าเนงจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นเนงจังโกเออิสอยอ๋ออยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนคือฮักแซง
1: แล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโยแล้วอยู่ใช่ฮักโยเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสอยฮักโยเออิสอยค่ะอยู่ที่โรงเรียนนะครับถ้าหากว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับค่ะโรงพยาบาลคือ병원
1: อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ병원에있어요병원에있어요แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวันคาโนวันคาโนวันอีพยองวันเอ있어요แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิลซามูชิลค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเอ있어요เอ있어요เป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเอ๊อีสอยโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ แล้วถ้าถ่ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ตำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรง

0: ในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
0: โยกิ
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสโยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกิเออิสโยโคกิคือว่าที่นั่นโคกิเออิสโย
0: โคกิเออิสโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยแล้วครับ
1: คือว่าโชกิเออิสโยโชกิ
0: โชกิจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นโชกิเออิสโย
1: ใช่ค่ะแล้วคือว่าโยกิ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกิตัวที่นู่นคือว่าโชกิน
0: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชุดประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus สำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นทงชาติขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีทงชาติขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีทงชาติเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นเหรอคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะคงเห็นโรงแรมนะฮะบอกนี่เขียงอะไรห้ามใช่ไหมครับแต่อันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่ายังไงระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียงภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะนี่ no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออเข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดอะผมเข้าไม่เข้าใจนะสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting why
2: the color
0: The color
2: and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty,
2: durian
0: dirty.
2: Smelly.
0: Oh, smelly.
2: Durian is a bit smelly.
0: Durian.
2: Uh-huh. Durian smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Oh, okay. Thank you. Oh, got that now.

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สีเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when he people want to join the wire here in the main
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot.
2: Can't open like that.
1: Oh, can open. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะหกลิงกิตถูกนะอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊ะเจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า What is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของคณะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทลาสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะครับ
3: นั่นต้องเล่นวัด
1: อืมยินดีครับยินดี
3: ขอทานนะจะนั่งกันเย้ไปเลี้ยงกันปลาต้องเล่นวัดนั่งต้องกันเยอะ
1: ปลาช่องเหร
3: อ
1: ปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมะไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คนน่ะสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเจออันนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
4: ไอ้ร้าน
1: โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคอมมูซิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอ้าวนี่สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะตัวนี้ออกมาGood. Okay. Try. No. No. Okay. Oh, okay. Man. Okay. Ah. woman now. How much?
4: 8 ringgit.
1: 8 ringgit. 8 ringgit. About 10 baht, right? Yeah, that's it. Right? Thank you. Yeah. Thank you.
4: Yeah.
1: Thank you. Okay.
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮิโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
1: I'm wondering about one thing about Malaysia, uh-huh. especially Kuala Lumpur is not so big city, right? Uh-huh. But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
5: It's true.
1: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
5: Or? No. We are not confused because we are friendly.
1: Okay, all
5: friendly. No argument, nothing.
1: Oh, nothing.
5: If we got a festival, they come to our the village, they come to our house, celebrate all everything.
1: Mm-hmm.
5: We like.
1: Okay, brother, and maybe you respect each other.
5: So we, if the Ramadan, we went to that place, like brothers also.
1: Oh, that's good. Yeah. Conducive Malaysia.
5: So this is the central market.
1: Peaceful. Okay, here.
5: Yeah.
1: Okay, thank you. Great.
5: Sabarika.
1: Sabarika. Sabarika. Bye. นิสัยดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากใช่ใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสรีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What is this?
0: This yellow pole You know this meaning?
1: Just for warning
0: Warning? Oh, okay Just for warning
1: Red light free warning so
0: Oh, for walking?
1: Yeah, for walking
0: Ah, okay, so something like a signal
1: Kind of, yeah.
0: Ah, okay Oh, thank you very much
1: Thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะครับแล้วผมยืนตรงนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับทำไมไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เลยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตรงนี้ไม่ต้องตามมา
1: สบาย
0: นี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านพูดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy Excuse me, may I ask what it is today?
3: Okay, this store is new store.
0: New opening
3: is yesterday.
4: First store in Asia.
0: Oh, that's why so many
4: queue.
0: ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะ

อะไรสงสัยนะคะนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็เนาะกูจมกูนอนไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

military police นะฮะ military police เขาเขียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: เทศสุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมเห็นรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆให้ไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโป
2: โ
1: คโรโป for eating อาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโคโคโรโคนะครับเรียกว่าโคโรโคนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี้
0: อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคูรุปุกลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: คูรุปุกคูรุปุก
3: คูรุปุก
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคูรุปุกเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติกำลังจนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: อ๋อโปรโปแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟูดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่ปลาพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทย

0: นเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: ป้องไม่ให้ใ
2: จ๊ะใจ๊ะใจ๊ะ
1: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลาอยู่ด้านนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณหนึ่งปันหนึ่งปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาท 3 บาทผมเงินได้นะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จโยตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับคือลูกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้ว1อ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: คนนี้มีนิ้ว2อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาครับก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาขอนั่งหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ช่วงเดี๋ยว20,000รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

แล้วมีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน

ประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดังเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆมาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
2: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู

0: ะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Hey, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: มิ้งกะละบาขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันนะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะโดนะคะจมะโดเราเติมแค่แบบโดคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะโดพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมาดุจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่น

ตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเด็กก็ชีนะฮะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคนพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะฮะถ้าว่ากลมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูดูนะฮะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะฮะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมิมิแล้วกันมะมิมินะฮะพอมิมิจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะฮะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมินะฮะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะฮะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซงเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซงเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซิงเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซิงเว่ยตอนที่2เราก็เรียกว่าโกเซิงเว่ย

0: นะคะถ้าตัวที่3ก็คืออูเซเวนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีราเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กังพูโลပြောတယ
2: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะ2ถ้าไม่แลบลิ้น2 2ผิดนะคะ2 4 เล เล 5 ง่า ง่าอ่ะปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็6เช่าเช่า7

คนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่แปดสิบเก้าโกโกสิบเดซเดซเอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาชาวคนนี้ชิโกเดซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60ชาวเซ่ชาวเซ่นะคะเอา70คนนี้เซ่นะคนนี้เซ่เนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เซ่เราพูดแค่ว่าคนนั้นเซ่เป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเซ่เอาไหมนะคะคนนั้นเซ่คนนั้นเซ่คนนั้นเซ่เอา80สิบสิเซ่สิเซ่90โกเซ่โกเซ่เอาโกเซ่แล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลียห้าร้อยงายาหกร้อยเช่ายาเจ็ดร้อยคนในยาแปดร้อยสี่ยาเก้าร้อยกู้ยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะเท่าเอาเท่าหน้าเท่าก็คือ2,000ต้นเท่า3,000เลเท่า4,000งาเท่าก็คือ5,000เช่าเท่า6,000คนเท่า7,000ชิดเท่า8,000กู้เท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000หน้าเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนละเต้า70,000ชิดเต้า80,000กู้เต้า90,000สิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้นาเต้แลบเลียนนะคะตงเต้300,000เลเต้400,000ห้างาเต้500,000เช่าเต้600,000คนนาเต้700,000ชิดเต้800,000กู้เต้900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1,000,000แล้วใช่ไหมคะ1,000,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น1,000,000ค่ะเราคงพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า

0: 10แสนก็คือ10เต็งค่ะแค่5อันเองเราต้องจับหลัก10ก็คือ10หลัก100ก็คือยาหลักพันก็คือ thousand หลักหมื่นก็คือ thousand หลักแสนก็คือ thousand เรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนะเสงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนะเสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอเซนะตยาอเซอเซก็คือ25นั่นเองตยาอเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจาตะแล
1: อาลองตองอกตะอกตะตองตองตองจาบาเดเ
2: จซูอะหมายติมบาเดดอลลาร์เนเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: กุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ต้อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเพียงเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์กติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรปบนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากเอียร์คุสสู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐบูเลียเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

อียร์คุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนเพิ่งพ้นผ่านจากเอียร์คุสโอบัสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียคุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอิร์คุตสก์ก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่ในประเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เก้วอคอนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอิร์คุตสก์โดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตาลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

เมื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิต

0: ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของเมืองโดยเฉพาะความทรงจำจากยุคดาวแดงที่ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ So this type of scars would be worn by Soviet pioneers, the school children, because when you're old enough you can be part of the Communist Party. When you study at the university you're part of Komsomol.And when you study at school, you're a pioneer. And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents. And it's very important to be honest.
0: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตอิร์คุตสค์นี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย

ช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากเอียร์คุสโอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรหดในแนวรบด้านตะวันออกนานกว่า3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งเอียร์คุสจึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญ

ที่ผ่านมาเมืองเอียร์คุสก์จะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอียร์คุสก์บนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากอิร์คุตสก์ไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดิที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการ

จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: รถสวยจังเลยครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: โอเคครับให้ทายว่าจากไหน
2: ยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นเลยครับพี่รถอิตาลีป่ะใช
1: ่ไหมฮะฝีมือคนไทยนี่แหละครับ
2: เฮ้ยพี่ไม่มีอ่ะคนไทยมีรถจักรยานดีๆอย่างที่ไหนเล่า
1: แต่รูปลักษณ์มันผมว่ามันเป็นรูปลักษณ์อิตาลีนะคลาสสิกมาก
2: จริงเหรอพี่นี่พูดจริงเหรอนี
1: ่พูดจริงครับฝีมือคนไทยคนทำเนี่ยเป็นพี่ที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในวงการนี่นานแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเวอร์ชันนะคือไม่ได้ทำเป็นแมส
2: พี่กำลังบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถแฮนด์เมด
1: ใช่ครับ
2: ฝีมือคนไทยเลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเทเลเมดคือวัดตัวตัดคันเนี้ยตัดมาเฉพาะผม
2: พี่ซื้อมาจากไหนยังไงมันอยู่แถวนี้ป่ะพ
1: ี่ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่เขตสามเสนถ้าสนใจผมจะพาไปดู
2: โอ้ดีเลยครับดีเลยครับงั้นไปเลยครับ
1: โอเคครับมา
0: เดี๋ยวผมตามครับ
1: ครับ
0: เลยครับ
3: เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: งแล้วครับเนี่ยบ้านพี่สุรชัยชื่อบ้านเขาชื่อบ้านเสือหมอบเข้าไปในซอยนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้าก็ถึงนะครับใกล้ๆนี
1: ่โอ้ครับผมได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยคร
0: ับ สนุกนะครับแล้วก็คงจะได้เฟรมวินเทจมาขี่สนุกกันอีกสักครั้งหนึ่ง
1: โอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับบ้านเสือหมอบ
0: คนไทยเราก็ต้องอดเป็นของไทยอยู่แล้วเนาะเพลินคนไทยที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีฝีมือด้วยแล้วก็ทำทรงวินเทจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทรงดีไซน์คล้ายๆกับรถอิตาลีและประสิทธิภาพก็พอขี่แล้วก็สนุกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็งานประณีตแล้วก็เป็นคัสตอมเมดคือมันเข้ากับสัดส่วนร่างกายของเราเอง
2: อ้าวนี่อยู่ตรงนี้เอง
3: คุณลุงครับคุณลุงสุรชัยครับอยู่ไหมครับ
4: อยู่ครับอยู
3: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้โห

0: เป็นยังไง
1: พอดีวันนี้นี่แวะมาหานะครับอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลนิดนึงนะฮะ
2: ครับได้ครับว่างอยู
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในได้ไหม
2: ครับเชิญครับเชิญ
1: ครับขอบคุณครับโอ้โหมาถึงแล้วนะครับ
2: ครับ
1: นี่เลยถ้ำเสือใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือตอนนี้อยากได้จักรยานครับต้องเข้าถ้ำเสือครับ
2: เสือก็เสือหมอบอ่ะแสดงของจักรยานแข่ง
1: นั่งตรงนี้แล้วรู้สึกถึงเรื่องราวตำนานเก่าๆนะครับอยู่ล้อมรอบตัวเต็มไปหมดเลยต้องถามนิดนึงว่าคุณลุงเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
2: ถ้าเริ่มปั่นนั้นมันตั้งแต่เด็กๆถีบจักรยานที่สนามหลวงแล้วก็มาเล่นเสือหมอบเป็นเสือหมอบนี่ก็ตอนที่อยู่ม5โรงเรียนโยอยู่โยธินอยู่ระมะใกล้ๆบ้านเนี่ยก็รวบรวมเงินก่อนที่จะมาเล่นในผมก็เล่นสะสมสแตมป์อยู่ก็สองสแตมป์ไทยและต่างประเทศมีอยู่ 4-5 เล่มก็ขายให้เพื่อนหมดเลยยกเมื่อได้ตังมา400กว่าบาทก็กำเงินไปวรจักเลยไปสั่งต่อตัวถัง
1: คันแรกในที่ใช้ก็คือเป็นจักรยานทำมือเหมือนกัน
2: ครับก็สั่งมีร้านต่อจักรยานสมัยโน้นมันจะมีอยู่สัก 3-4 ล้านก
1: ็
2: คือที่ดังๆเป็นโด่งดังมากที่นักการ์ตูนทีมชาติเก่าๆเขาใช้คือร้านแปะสังฮีก็อยู่เนี่ยตรงสี่แยกสังฮีตรงนี้นะฮะใกล้ๆบ้านนี่แหละ
1: แล้วงี้เริ่มมาเอาจริงเอาจังกับการขี่จักรยานแล้วก็การทำจักรยานยังไงครับ
2: เขาเปิดรับแข่งคัดทีมชาติเพื่อจะเป็นแข่งเอเชียนเกมครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับผมก็ไปคัดก็ขี่ซ้ำๆแล้วก็ก็ลองไปนั่นก็เขาดูก็ปรากฏว่าติดใน25คนก่อนเพื่อไปเก็บตัว
1: แล้วตลอดระยะเวลาการเรียกว่าอยู่ในคู่ขี่กับวงการแล้วก็แข่งด้วยนะครับมีการแข่งขันครั้งไหนที่แบบประทับใจที่สุดไหมฮะ
2: ประทับใจมากสุดก็คือผมไปชนะเลิศวันนั้นปากลำปางจะมีนักจักรยานทีมชาติเหรียญทองเอเชียนเกมพี่ชื่อเสียงมากมายอยู่เยอะแยะหมดถนนสายลูกซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ก็เพิ่งเสร็จแล้วก็แข่งสายนั้นเป็นครั้งแรกผ่านลูกลังผ่านมอมแมมทั้งพ่นระบบมา7ชั่วโมงแล้วเนี่ยทุกคนก็มาพอถึงทางดีๆก่อน
1: สุดปลายก็คือลีกสุดท้ายแล้ว
2: จะเข้าเหลืออีกประมาณ 2-3 กิโลจะเข้าเส้นชัยผมก็ขี่เข้าไปคนเดียวอัดหมดก็หมดใส่ไปมีเท่าไหร่ก็ใส่จนหมดจนเข้าเส้นพอเข้าไปนี่เราเป็นตกใจอ่ะพอผ่านเส้นชัยเนี่ยเจอกล้องเนี่ยโอ้โหเป็นถ้าจะเป็นร้อยเพราะเป็นครั้งแรกที่จักรยานมาเข้ากรมลำปางไงคนลำปางเขาก็มาดูกันสองข้างทางเต็มไปหมดเพราะเหมือนเราแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ใช่ทีมชาติ
2: ใช่แล้วเป็นนักเรียน
1: คร
2: ับแล้วไปชนะทีมชาติรุ่นใหญ่ประเภทประชาชนอ่ะเรานักเรียนเหมือนจูเนียร์เด็กๆอ่ะไปชนะซีเนียร์รุ่นแบบโปรทั้งนั้นเลยแล้วมีชื่อเสียงในวงการทั้งนั้น
3: จักรยานจริงๆไม่มีใครไม่เจ็บตัวทุกคนมีหักมีอะไรแล้วมันยิ่งพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหคือเป็นกีฬาหนึ่งของกีฬาลูกผู้ชาย
1: อยู่ในวงการจักรยานแบบนี้แล้วหันมาทำจักรยานยังไงครับ
2: ผมก็ได้เรียนจบมาทางด้านนี้คือที่เรียนช่างกลมนครเหนือเนี่ยผมก็จบมาในงานในแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1: ครับ
2: จากความที่เราเห็นรถจักรยานของต่างประเทศมามาก
1: ครับ
2: แล้วราคามันแพงให้เราน่าจะทำดูมั่งให้ราคามันใช้ได้แล้วมุมองศานี่ให้มันได้เราถูกลงหน่อยแต่น้ำหนักเรามันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเหล็กธรรมดาเหล็กไร้เกรดธรรมดาแล้วก็ลองทำดูมีหลานคนก็รุ่นเขาก็เรียกผมอานะเขาซื้ออะไรของอะไรอะไรเงี้ยแหละแล้วเขาก็บอกคุณอาลุงอยากจะทำต่อไหมผมจะสั่งมาให้จะสั่งข้อสั่งอะไรเขาสั่งจากอเมริกามาให้ผมเลยเขาออกเงินให้ก่อนหมดเลยนะแล้วเขาเอาของมาให้ผมแล้วค่าแรงค่าอะไรเราเสียค่าใช้จ่ายเราที่เราดำเนินการล่ะผมไม่เอาหรอกครับเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาเขาก็บอกแล้วขอเหตุผลหน่อยที่ไม่เอาเพราะอะไรเขาก็บอกว่าผมอยากให้เมืองไทยอ่ะยังมีช่างต่อทำจักรยานอย่างลุงเนี่ยให้ยังเหลืออยู่มันเป็นอะไรที่เราผมแล้วประทับใจหลานเด็กๆรุ่นหลังเขายังอยากเห็นเราทำเขาก็เลยถามว่าลุงจะสอนไหมเขาอยากเรียนอ่ะเอาวะนะเราก็อายุเยอะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาเราเต็มทีแล้วเด็กเขาก็ถามว่าลุงคิดยังไงบอกไม่รู้จะคิดยังไงเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปซื้อเหล็กโคลัมบัสพร้อมข้อมา1ชุดมาเป็นค่าครูมาให้ลุงนะแล้วของเองตัวเอง

0: อันตัวเองตัวหนึ่งนั่นแหละแล้วลุงจะสอนให้
1: ก็คือ
0: ก็เป็นที่มาที่ใบที่เปิดสอนให้กับเด็กคนนั้นด้วย
2: การสร้างจักรยานมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเราเอื้อมไม่ถึงคือเราสามารถจะสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาด้วยมือของเราเองถ้าเกิดเราตั้งใจเงี้ยไม่ใช่รอบริโภคอย่างเดียวเรามีสิทธิ์คิดที่จะทำอะไรขึ้นมาเองได้บางคนเขาอาจจะต่อมอเตอร์ไซค์เองได้ต่อรถยนต์ขึ้นมาทั้งคันเลยก็ได้ไงคือผมว่าสิ่งที่ได้จากการไปเรียนมันเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไปที่เราไม่ต้องแบมือรอที่จะจ่ายเงินไปกับสิ่งที่คนอื่นเขาผลิตมาให้เราครับ
1: ผมขออนุญาตถือโอกาสนะครับว่าวันนี้ผมขอเป็นลูกมือช่วยคุณลุงทำเต็มที่เลยได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: ต้องทำไงครับเริ่มแรกการตัดจักรยานเนี่ยครับต้องทำยังไงครับ
0: อ๋อก็ต้องวัดตัวก่อน
1: วัดตัว
0: เพื่อที่ทำเราจะสร้างเฟรมมันต้องมีขนาดของใครของมันให้ขึ้นไปนั่งบนนี้เลยครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ขึ้นไปเลยครับแล้วขาเข้าไปในที่เขียนบอกเขียนไว้ปลายมันเขียนไว้ปลายมันให้มันอยู่เนี่ยต้องขี่ดูรถคันนี้เป็นรถไซส์55
1: ครับผม
0: แต่ผมตั้งสำหรับขี่สำหรับคนไซส์54เนี่ยตอนนี้ขาเนี่ยมันจะพอดีอยู่มองอีกขาเนี่ยคือ54คือขี่เท่ากับผมขี่ไซส์วัดจากเซนเตอร์กะโหลกแกนโหลกถึงตรงแกนท็อปทิวนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าความยาวของตัวนี้จะเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะให้จับที่แฮนด์ล่างงอแขนจับให้ชิดๆมาทางนี้ครับก็จะเป็นการวัดส่วนตัวนี่ก็จะถามคุณว่าคุณมองเห็นตรงนี้ไหม
1: แผ่น
0: เทปเห็นเยอะไหม
1: หมายถึงแผ่นเทปสีๆนี่ใช่ไหม
0: ใช่เทปสายลุงเนี่ย
1: เห็นเต็มๆครับ
0: เห็นเต็มเลยใช่ไหมแล้วผมก็จะบังว่าตอนนี้คุณมองเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นอยู่ครับ
0: เยอะไหม
1: ก็ยังเต็มอยู
0: ่ชัดเต็มอยู่เนี่ยแล้วนี่ล่ะ
1: ยังเต็มอยู่เลยครับ
0: อันเนี่ย
1: มิดเลยครับ
0: นี่มิดยัง
1: มิดแล้วครับ
0: มิดแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: โอเคคุณขึ้นมาจับนี่ไว้ให้ผมก่อนล็อกคันไว้เราคือรู้ตรงนี้ละลงมาครับก็ต้องวัดตรงนี้ออกมาคือคันนี้ในเซนเตอร์ทูเซนเตอร์มันก็จะ57ใช่ไห
1: ม
0: 57มันต้องเพิ่มขึ้นไปอีก2หรือ3เซนคือพูดง่ายๆว่าจาก57ต้องเป็น59หรือ60
1: วันนี้นี่มาทำอะไรครับ
3: ครับผมวันนี้ก็ผมสั่งจักรยานของคุณลุงไว้นะครับซึ่งเป็นมันก็เป็นตัวที่เขาจะเป็นตัวชุดสุดท้ายแล้วเป็นที่ระลึกของคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงของผมก็คือผมภูมิใจในความเป็นตัวเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าซึ่งผมก็อยากจะเก็บคอลเลกชันของคุณลุงผมไว้ที่บ้านด้วยครับ
1: เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยนะคร
3: ับผมใช่ครับ
1: ได้ครับแล้วนี่เมื่อกี้วัดไซส์ไปเลยเรียบร้อยเน
3: า
1: ะ
3: เมื่อกี้วัดเรียบร้อยแล้วครับวัดตัวพอดีผมตัวเล็กด้วยจะต้องไซส์มันจะไม่เหมือนกับคนอื่นนิดนึง
1: ตื่นเต้นไหมอีก5วัน
3: ผมก็ตื่นเต้นครับผมรอคันนี้มานานแล้วครับ
1: โอ้โหได้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการตัดรถเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงครับ
0: ชุดเหล็กโคลัมบัสที่มาจากกล่องส่งมาจากต่างประเทศนะ
1: เหล็กโคลัมบัสของแท้เลยนะฮะมันเหล็กตัวนี้นะครับต้องถามนิดนึงว่ามันแตกต่างกับเหล็กทั่วไปยังไง
0: แตกต่างกว่าเยอะดูที่ท่อนี
1: ่
0: ขนาด1นิ้วนะฮะด
1: ู
0: มันบางความบางมันแล้วนี่คือท่อไร้เกรดที่ตับราคา
1: คือนี่1นิ้วเหมือนกันแต่ว่าความหนาแตกต่างกันโอ้โหนี่คือมีความ
0: สปริงฟังเสียง
1: มีความบิดตัวได้เยอะกว่า
0: ดูดิเขาเด้งดึงๆๆๆๆอ่ะความเป็นสปริงในเนื้อโลหะในเนื้อของเขานี่ดูดูไงจุดละ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆคือเวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยความนุ่มนวลเหมือนโชคอัพ
0: ใช
1: ่มั้ยฮะคือมันทําให้เราสบายขึ้น
0: โชว์มันยังชัดเห็นความต่างมันชัดขนาดนี้แล้วไง
1: ครับผม
0: ครับในกล่องเนี่ยชุดนึงเนี่ยมันจะมี11ชิ้นเสียชิ้นนี้คือสามารถต่อรถได้ทั้งคันคือตัวเฮดตัวเฮดนี่1ชิ้นนะเป็นท่อนะนะ1 1 2 3 4 5 6 7 8คือข้างนี้นะครับ
1: ครับผม
0: 9 10แล้วก็จะมีแกนตัวเขาอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้คือแกนตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ข้างในเนี่ย11ชิ้นเนี่ยมันจะไซส์เดียวกันแต่ขนาดมันจะไม่เท่ากัน
1: แล้วอย่างตัวเมื่อกี้นี่คือตัวนี้คือใหญ่เป็นพิเศษ
0: ครับคือประมาณนิ้ว2หุ่นคือมันจะใหญ่กว่านี้นี่จะสูงขึ้นไม่ได้

0: ครับ
1: ตัวนี้คือจะนิ้ว1หุ่น1นิ้วคือเฟรมจักรยานจะใช้เหล็กรุ่นเก่าเนี่ยวัดวินเทจจะใช้อยู่3ไซส์อ
0: ันนี้คือมาถึงขั้นตอนสำคัญละคือที่เราวัดไว้เมื่อกี
1: ้
0: ว่าใครนั่งไซส์ไหนใครใช้ไซส์ไหนก็คือตัวเหล็กตัวนี้แหละ
1: เราจะทำรถไซส์50คือเซนเตอร์นี่นะครับนี่ตรงนี้ปิดมันจะหัก
0: โอเคครับ
1: เป็นไงครับเหนื่อยดีไหม
0: เหนื่อยดีครับได้เหงื่อเลยฮะทำไมเราไม่ใช้แบบเลื่อยไฟฟ้าอะไรเงี้ยฮะ
1: เพื่อให้สมว่าเป็นแฮนด์เมดทุกอย่างมาจากมือหมด
0: จริงครับเหนื่อยครับมาจากมือนี่

0: จากว่าเห็นดูนี่ก็คือนี่ก็เกือบจะครบคันละ
1: อันนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับ1วันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คงได้จักรยานเป็นพันๆคันแล้วนะครับแต่ว่านี่นะครับ1วันยังไม่ได้เลยสักคันนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับก็คือคุณค่าทางจิตใจความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับสิ่งที่เราทำนะครับแต่ว่าจักรยานจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยทำกันต่อครับ
0: ลูกเชื่อมนี้ที่จะใช้เชื่อมกับเหล็กโคลัมบัสเนี่ยมีบางคนไม่รู้ไปใช้เชือกเกณฑ์ถูกๆมาเชื่อมมันใช้ไม่ได
1: ้ตัวนี้เหล็กโคลัมบัสก็ต้องมีลวดเชื่อมพิเศษของเขาด้วย
0: ครับนี่เป็นลวดเชื่อมพิเศษ
1: อันนี้ขั้นตอนนี้ผมคงช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่างานเชื่อมนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้ยหลบเร็วหลบเร็วเราทำไมเราต้องอุ่นเหล็กให้ร้อนก่อนนะครับ
0: ต้องไปเรียนสิครับถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่ละลายเข้าเลยครับ
1: อ๋อคืออุ่นที่ตัวเหล็กเลยก่อนเลยไม่ต้องอุ่นที่น้ำยาได้แล้วหนึ่งข้างนะฮะ
0: ข้างแต่ยังมีกรรมวิธีไปทำอีกเยอะแยะงานดูงานดัดแล้วกันว่า

0: ทีนี้ก็คือวิธีนี่ดัดมาเรียบร้อย
1: ครับแล้วการจะโค้งไงเราก็มาแต่งเอานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย
0: กะว่ากี่วันเสร็จครับ
1: ถ้ามีผู้ช่วยนะ 2-3 วันก็เสร็จ
0: แน่ 2-3 วันก็เสร็จนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยเต็มที่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหทั้งร้อนแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับขอไปพักกินเย็นข้างนอกดีกว่าครับ
1: โอ้อืมคือเรารับตรงนี้อยู่ก่อนแล้วไงคือเรามีความชอบรถทรง Diamond Frame แล้วก็เป็นรถเรียกว่าคลาสสิกไบค์เนี่ยเราชอบตรงนี้มากกว่ากับรถยุคใหม่ๆคือรถใหม่เราเห็นดูไงมันก็ไม่สวยแล้วเราก็เลยแล้วรถที่เราใช้อยู่อ่ะมันก็ใช้มาหลายสิบปีมันก็เก่าลงไปมากแล้วไงฮะมันถึงหมดการหมดอายุไขเราก็ทำขึ้นมาใหม่เอาไว้ใช้อะไรเองแล้วก็ให้กับผู้ที่ยังชอบอยู่แล้วก็หาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือในตลาดมันก็มีแต่ของใช้มาแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แพงมากๆเราก็เลยทำตรงนี้ก็คิดว่าทำคงไม่นานหมดเหล็กหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อายุมากขึ้นมันก็ทั้งสายตาแล้วก็กำลังข้อมือต่างๆเนี่ยมันสั่งไว้ได้อย่างใจแล้ว
2: ตอนนี้ขั้นตอนในการเชื่อมประกอบก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่งานตกแต่งนะฮะเล็กๆน้อยๆและงานเก็บแล้วเชื่อมให้สมบูรณ์ไปครั้งนึงแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปให้ส่งให้ชุบโครเมียมทั้งคันแล้วก็กลับมาทำสีช่างทับอีกทีนึงด้วยขั้นตอนเยอะมากก็เพื่อความคงทนของเฟรมใช้กันอีก100ปีข้างหน้าครับอยู่ถึง100ปี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการลงลายเซ็นนะครับนี่นะครับแปะสติ๊กเกอร์หน่อยนึง Boss Made in Thailand
1: แล้วก็จะเป็นหน้ารถก็จะเป็นอย่างนี้หน้ารถก็จะเป็นตัวนี้ติดด้านหลังเพื่อที่จะให้คนที่เขาขี่ตามหลังคันนี้จะรู้ว่านี่คุณกำลังตามรถบอสอยู่นะกำลังจี้อยู่เนี่ยคุณข้างหน้าคุณนี่คือรถยี่ห้อบอสเนี่ยติดตรงนี้
3: จักรยานสำเร็จรูปคุณ

0: ีเงินปุ๊บคุณไปเดินชี้เอาได้แต่จักรยานสั่งต่อมันเหมือนเป็นการสร้างตำนานให้กับตัวคุณเองประวัติศาสตร์ตัวคุณมันจะเลี้ยวมันจะเอี้ยวมันจะ
1: โค้ง
0: มันจะพอดีมันคือตัวเราม
1: ันถ้าเหมือนพูดถึงถ้าจิตกรมันเหมือนภูกันปากกาที่เขาจะตวาดวาดอะไรนั่นคือที่เขาถนัด
0: มันไม่ฝืนมันพลิ้วมันไปได้
1: ถ้าเป็นนักรบก็เหมือนดาบกวี
0: ใช่ใช
2: ่นะครับก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วขาดอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับ
3: ขาดโซ่กับเบรกนี่เท่านั้นเอง2 อย่าง
2: นิดๆหน่อยๆนะฮะคุณลุงวุ่นอยู่กับการทำจักรยานนี่ครับประกอบจักรยานทั้งวันนี่ได้ออกไปปั่นบ้างไหมครับ
3: ก็ขี่บ้างต่อไปก็คืออาจจะไปลองรถอะไรก็แถวพระลูกแถวเขาดินแถวพระสภาเนี่ยพระนรถมันน้อยแถวนั้นรถไม่ค่อยมีแล้วทางมันก็ล่มลื่นดีแต่ถ้าจะขี่จริงจังซ้อมเป็นเรื่องแล้วก็ไปซ้อมที่พระราม5
2: ถ้างั้นไหนๆวันนี้ผมมาแล้วผมขออนุญาตออกไปปั่นจักรยานกับคุณลุงได้ไหมฮะอดีตทีมชาตินะครับถ้างั้นขออนุญาตออกไปข้างนอกกันดีกว่า
3: ก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ
2: โอเคได้เลยครับ
3: ชุดนี้มันขี่ไม่ถนัด
2: ได้เลยครับได้เลยครับจักรยานมีความหมายอะไรสำหร
3: ับ
2: ค
3: ุ
2: ณ
3: ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังเกตว่า cycling is my life ก็เราแข่งมาตั้งแต่เด็กๆกันนะแล้วก็มันสอนอะไรทุกอย่างให้กับเรา
2: แล้วอย่างนี้มีอะไรไหมครับที่อยากจะทำอยู
3: ่คือจะอยากจะมีสนามจักรยานเพื่อให้เด็กรุ่นหลังๆได้มีที่ขี่อย่างควิกเกียร์เงี้ยมันเด็กเห็นแล้วเขาไม่มีที่จะเล่นอ่ะก็อยากจะเปิดสอนการขี่เบื้องต้นให้แล้วการขี่จักรยานให้สนุกการตั้งช่วงรถเพื่อให้ขี่ได้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเรา
2: ในฐานะที่คุณลุงเห็นอะไรมาเยอะเนี่ยมันเป็นไม่ได้ไหมฮะที่กรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นเมืองจักรยาน
3: เป็นไปไม่ได้ เป็น impossible dream นอกจากว่าน้ำมันจะหมดจากโลกนั่นแหละเป็นได้ทำได้ตามใจคือไทยแท้คือชอบสบายแล้วก็
2: ทำได้ตามใจคือไทยแท
3: ้
2: โอ้โหนี่โดนเลยครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองจักรยานเราควรต้องเริ่มต้นตรงไหนครับ
3: ทั้งหมดเลยตั้งแต่ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันคุณต้องปลุกจิตสำนึกเขาคนขับรถก็ควรจะเห็นใจทุกจักรยานถนนเป็นของรถยนต์เขานะฮะทิศขอซ้ายไว้อย่าไปปาดหน้าอย่าไปขี่อะไรมันของรถยนต์เขาไม่ใช่ของจักรยาน
2: โอ้โหวันนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับแต่ว่าผมเห็นนะครับว่าจักรยานเนี่ยเป็นอะไรที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นคุณลุงนะครับอาจจะก่อนหน้าคุณลุงอีกนะครับรุ่นผมแล้วผมเชื่อว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของผมเนี่ยก็ยังมีต่อไปครับคุณลุงมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหม
3: ช่วยกันขี่จักรยานให้เยอะๆ
2: ใช่ครับ เพราะว่าจักรยานเนี่ยไม่มีวันตายจริง
3: ครับแล้วก็วิดีโอไรเดอร์กันเนเวอร์ดายเนี่ย
2: โอนไรเดอร์เนเวอร์ดาย
3: วิดีโอไรเดอร
2: ์อ๋อครับผม
3: จักรยานผมนี่ขี่มา50ปีแล้วยังรักมันอยู่เลย
2: ต้องฮะแล้วก็ต้องรักต่อไปแต่วันนี้นี่สนุกสนานมากครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็สอนเราในเรื่องของการดูแลการซ่อมบำรุงนะครับการต่อจักรยานทุกอย่างเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับยิน
3: ดีครับ
2: ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำขึ้นมาได้ด้วย2มือของเราเองเราก็คงรู้สึกภูมิใจอย่างนี้แล้วมั้งครับสิ่งนั้นไม่ต้องราคาแพงไม่ต้องเป็นที่นิยมของคนอื่นที่สำคัญมันคือสิ่งที่พอดีกับเราการไปเรียนทำจักรยานในวันนี้ทำให้ผมคิดได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักกับตัวเองก่อนว่าเรากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และเอื้อมได้ไกลแค่ไหนแล้วเราก็ทำสิ่งที่พอดีกับเราขึ้นมาเท่านั้นเองครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตา

โอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้อาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คดชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหัพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมส

เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสารยาชั้นจีโซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์02849-6726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นพระวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานนาวากรุงเทพ
ภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรมการฐานสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์เชนต์มารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริน้องวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดเม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดเม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศดาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แล้วสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุจชิตะสัพพะรัตติงโครามปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

พาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างแต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติ

ฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่ามีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใ

ใจทั้งสี่ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยศัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์
ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมคำจุลโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษาท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆพอนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะ หางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหย่าตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชม

ถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับม่อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระเอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระเอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบงเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กงค่ะเวลาจ้าไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กงนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพียงชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางค์ก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางค์นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะ
สระอค่ะกลมๆม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่โก่งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก่งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคำว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองั่วหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน้ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน้ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน้ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจากการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะ
ขียนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กุ๋งนั่นเองค่ะ

0: ต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยน้าก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการนั้นบ่ได้มาหาท่านหมอเถื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอท่านหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น้าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากกินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหวาแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน่ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมือนี่เนาะ
1: หน้าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: โชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำได้เด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียว

0: เองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอหู้คักดอกหลานกะบอหูคักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
1: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็น2 ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและม่าคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้ง

ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒธนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่ง

0: ของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
1: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
0: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
1: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที
0: ่
1: เรามีแค่5
0: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
0: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
1: ี
0: ่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
1: ับ
0: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
1: เข
0: ียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ทั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตเกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับ นี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็นสนาม
0: การค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชาติชายรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการ สู้รบกันมาเกือบ10 ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่ม

0: พูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บรูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบรูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบรูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษา เขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีก

0: ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์แบบ
0: คือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
1: ม
0: ปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของ The ASEAN Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมต
0: ร
1: ไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ใ
1: ครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ free trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายแล้วก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟ
0: ร
1: ีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ย ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางที

0: ก็อาจจะต้องปรับ
1: รูปลักษณ์และรสนิยมแห่งนะ
0: ใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่อง free trade แล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
1: ็
0: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศเน้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่าเอเชียนนะครับ
1: เ
0: อเชียนไฮเวย์ H คือไฮเวย์ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่ เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: เกาหลีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าเข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway No. 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 และขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนะโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี คุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้วสกายเทรนยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มีโทเวย์มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไปเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือ ที่นี่เราเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
0: ่
1: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป
0: ็
1: นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีโคเบอร์โกลด์เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
0: ม
1: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการฆ่าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังการละกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
0: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
1: ค
0: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
1: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818
0: ค่ะ
1: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปุนาค
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วท่านดิตปุนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการ ติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถือนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่สองมีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็น

0: นั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้เราจะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อ100กว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงกอนที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกาครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศใน climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั่นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้

0: เรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยมันก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการที่อย่างปริญญา
1: Not
0: จากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้วมานี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที่สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึง ขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วี

0: ซา
1: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยมันผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราการยังเราโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
0: สร้าง
1: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
0: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
1: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
0: ใช่ค่ะ
1: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีครับ

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับหึน่าสนุกจังเลยอะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
0: โอ้ ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนแล้วตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอะ

0: งแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าทองของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: อ๋อตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนาสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะ ถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อย่าทิ้งเนซ่าไว้

0: What's the matter, Christina? You look worried.
1: I just got my grade report back and my GPA is pretty low.
0: I'm sorry to hear about that. But it's only the first semester. You still have time to do something about it.
1: What do you think I should do about my low GPA?
0: Well, why do you think your GPA is low?
1: I guess I didn't go to class enough. I skipped a lot of classes because of my health and personal issues, and I didn't get to hear about what was taught.
0: Then I suggest you start by going to class regularly so you won't miss lectures and a chance to ask questions and listen to the Q&A of other students. And you also won't look bad in the eyes of your professor. And you ought to take better care of your health so you won't get sick often. Eat healthy food, take vitamins to boost your immune system.
1: I guess I should exercise more too. I haven't been working out much lately.
0: Absolutely, it's a good idea. You should at least work out 3 to 4 times a week. But don't overdo it, you might injure yourself.
1: Got it, thanks for the advice.
0: And I would also suggest you do a study review once a week. Reviewing your notes weekly will help you gradually memorize things.
1: That's a very good idea. So next semester, I will put more effort into my work, review my notes, and stay healthy.
0: If you do that, you'll be able to raise your GPA next semester.
1: Thank you so much for all your advice.
0: Don't mention it. We're friends. I'm here for you.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
7: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
8: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
7: ่ครับ
8: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
7: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
8: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
7: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
8: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
7: ัน
8: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
7: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
8: ใช่
7: คือการความลึก
8: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
6: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
9: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
10: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
7: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
6: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
7: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การเล่นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะ มะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับ

ว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากากะต่อมาจาจาจาจาจาจะต่อมาดาดาดาดาดาดะต่อมาตัวจีตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอตามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจีมิงโฮจีมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียน

เหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนอะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงาหงานะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวh กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัว e นะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเหลือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกอากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคอาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับ

0: ละพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอะเอิมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอะเอิมหอยเอิมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอะเอิมเถอะเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเหมอะเอิมเสอะเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณีสองนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาออาวซักอ่าวคำต่อมาอือเอเกเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงเอืองเตเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงเอืองเดเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเหมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตอเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอ้วนเตออ้วนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: เจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมนายแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซีอาแอมจงเบิ่นหลำหาจี
2: คงฝ่ายจีหอยแอมล่ะโฮมนายแอมก่อเบิ่นคงจีแสสู่แอมดีมัวสามเจอ
3: สิ้นหลอยจีแอมแง่เหยิ่มโซยโฮมนายแอมแสง
2: เหนียวเถที่จุงตาดีล้วนแย
3: เวิ่งอา
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการนะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะเติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเบืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจาก

0: ชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
1: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมา

0: ื่อนี้
1: ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
0: ์
1: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนในที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนามนะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
0: อีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมานะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
0: ค่ะ
1: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
0: รอบนึง
1: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเป็นฟูได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
0: ้
1: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
0: ้
1: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
0: ้
1: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
0: ม
1: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
0: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
1: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
0: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮั่นกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่หนึ่ง어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร ร้านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยนออดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโ
0: ยทูโซกวนเอไคโ
1: ยใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็พยองวันก็ไปโรงพยาบาลพยองวันเอขายโยท่านนี่ตำรวจกงชัยส
0: อกงชัยส
1: อเสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: กงชัยสอเอ๋ขายอ๋อ
0: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวชัยเวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: อ๋อเวชิกตังเอ๋ขายอ
1: ๋อใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันแล้วก็เวเว่공부해요ทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว่한국어를공부해요นี่เว่ใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเว่ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะปั๊บมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆๆคือว่าอือรอขาย
0: อ๋อ oh, นะคะอือรอขาย
1: อ๋ออย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอือรอขายอ๋อติดกันพับมกรอขายอ๋อไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
0: อ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายอ
0: ๋อพับมกรอขาย
1: อ๋อใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่คนไทยพูดกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะก็ทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหม
0: ออ
1: ือซารุมันนารอคายโออ
0: ือซารุมันนารอคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮารอคายโ
0: อคงบูฮารอคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอือรอคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไรด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายอ๋อโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขายอ
0: ๋อโอซื้อซาโร่ขายโอก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบ อือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปรียมไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปรียมไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: อืมและอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันแน่ขายไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอขาย
0: อืมถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
1: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
1: อ๋อชีโร่ขาย
0: ชีโร่ขาย
1: อือโร่ขายกับโร่ขายมีสองแบบนะคะเพ
0: ื่
1: อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายชีดะชีไม่มีตัวสะกดชีโร่ขายมันน่าดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่ขาย
0: อ๋อจะมีโร่ขาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
1: อือโร่ขายพาบึ้นบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโร่ขาย
0: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
1: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: โรงหนังคือว่ายองฮวากวน
0: ยองฮวากวน
1: ใช่ค่ะยองฮวากวนไปยองฮวากวนเพื่อดูหนัง
0: ครับ
1: ยองฮวารึโปโร่ขายดูหนังคือว่ายองฮวารึโปตาไปดูหนังยองฮวารึโปโร่ขาย
0: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโร่ขาย
0: เชกุลซาโร่ขาย
1: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่ขาย
0: อืมครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซล
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요 네 있어요 아니요 없어요 물이 어디에 있어요 냉장고에 있어요 นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคัฟฟี่คัฟฟี่ก็กาแฟนะคะ
0: ค
1: ัฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคัฟฟี่ค่ะอิสโยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงิน

0: 그 파사가울리아 돈 돈이 또 태양난 돈이
1: 이
0: 있어요.
1: 있어요.
0: 자이
1: 아,
0: 가
1: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: ใช่
1: แล้วถ้าผมจะถามว่า
0: ค่ะ
1: มีรถไหม
0: 차가 있어요. 로트 그와 차.
1: ครับ
0: 그리고 ไม่มีตัวสะกดติดกับ가. 그러니까 차가 있어요. 그 돈มีรถไหม차가 있어요. 그리고 돈ตอบยังไงคะ
1: ไม่มีรถแล้วกันครับ
0: 없어요. 아니요. 없어요.
1: Anio, opsoyo.
0: 다 미래고 네 있어요.
1: 어,
0: 네그 카. 네 있어요. 카
1: ค่ะ
0: 미 카.
1: 미 카. 어,
0: 아니요. 없어요. 마이 캅. ไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: เหม
0: เ
1: ื
0: ด
1: อนเป็นก
0: อิ
1: า
0: ส
1: ร
0: ซอยอ
1: ทวนคำถามให
0: ใช
1: ้
0: ่ค่ะอันนี้อบซอยอ
1: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกด
1: ครับ
0: งั้นติดกับอีก็มีบ้านไหม
1: ครับ
0: จิบอิสซอยเป็นคำถามตรงสูงสูงจ
1: ค
0: ิ
1: รับ
0: บอิสซอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเดอิสซอยถ้าไม่มีบ้านอันนี้อบ
1: ออ
0: ซ
1: ฟไซ
0: อย
1: ด์อ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: ง่ายๆนะครับ
0: ค่ะ
1: สมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย์
0: แล้วที่จันอยากจะถามตูนว่าตูนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตูนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช
0: ก
1: ่
0: ็
1: ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม
1: ครับ
0: girlfriend คือยอจ้าชินกุ
1: ยอจ้าชินกุ
0: ใช่ค่ะชินกุก็เพื่อนแต่ว่าโยจ้าก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิงโยจ้าชินกุ
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ครัก บ
0: ับเป็นแฟนค่ะโยจ้าชินกุชินกุไม่มีตัวสะกดโยจ้าชินกุก็อิสอย
1: อ๋อ
0: มีแฟนไหม
1: ครับ
0: โยจ้าชินกุก็อิสอยแล้วตุนต่อว่าไม่มี
1: ครับ
0: อันนี้อบ
1: อ
0: ซ
1: ฟซ
0: ออ ย
1: ยโอ้ดูเศร้ามากเลยอันนี้ออฟซอย
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่าเนอิโซโย
0: ใช่ค่ะเนอิโซโย
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
0: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
1: นัมจาชินกุ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นัมจาชินกุก็อิโซโยถ้ามีแล้วเนอิโซโยถ้าไม่มีอันนี้ออฟซอย
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิโซโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
1: ออดีต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
0: ค่ะออดีเออิโซโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิโซโยเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วออดีเออิโซโยอยู่ที่ไหนคะ
1: ค
0: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเออิโซโย
1: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
1: ฮักโย
0: ใช่ฮักโยเออิโซโยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิโซโย
1: ฮักโยเออิโซโย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิโซโย
1: พยองวันเออิโซโย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีพยองวันเออิโซโย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิโซโยเออิโซโยเป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
0: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
0: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
1: โยกิ
0: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนออดีเออิสอยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสอย แล้วก็ไกลไปนิดนึง거기에있어요거기그와티난거기에있어요
1: 거기에있어요อันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
0: ก็ว่า저기에있어요저기
1: ชอกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นชอกีเออีสอโย
0: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
1: ครับ
0: แต่ว่าที่นั่นคือคอกีแต่ว่าที่นู่นคือว่าชอกี
1: นี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

거기에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์

0: เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่หนึ่งคือ어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
1: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
0: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหารร้านอาหารคือชิกตังค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็นชิกตัง
1: อ๋อเปลี่ยน어디เป็นชิกตังแทนก็จะเป็นชิกตัง에가요
0: ใช่ถูกต้องค่ะ에คือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็แอร์ด้วยค่ะแล้วชิกตังเอขายอ๋อถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอขายอ๋
1: อทูโซกวนเอขายอ๋อ
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอขาย
1: อ๋ออ
0: ันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
1: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
0: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
1: เพ็กควาจอมเอขายอ๋อ
0: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมค่ะแล้วก็ร้านแกคือว่าคาเฟ
1: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
0: ค่ะ
1: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
0: โอ้มาจากภาษา
1: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คาเฟ่เอขายอ๋อ
0: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายอ๋อท่านนี้ตำรวจคงชัยสอบ
1: คงชัยสอบ
0: อ๋อเสียงยากนะคะ
1: ยากจริงด้วยนะ
0: คงชัยสอบเอขายอ๋อ
1: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วไปทำไมล่ะครับ
0: เวชิกตังเอขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
1: อ๋อเวชิกตังเอขายอ๋อ
0: ใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวคงบูเฮยอทำไมเรียนภาษาเกาหลีเวฮังกูโกรือคงบูเฮยออย่างนี้เวใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
1: ่
0: ะ
1: เวใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
0: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
1: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
0: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอื้อรอขาย
1: อ๋อนะคะอื้อรอขายโย
0: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอื้อรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
1: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
0: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายโย
1: พับมกรอขายโ
0: ยใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
1: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
0: ใช่ค่ะทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมออึซารึมันนาโรคายโ
1: ออึซารึมันนาโรคายโอ
0: ไปโรงเรียนทำไม
1: ไปเรียนหนังสื
0: ออ๋อคงบูฮาโรคายโ
1: อคงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
0: ใช่ครับอึโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
1: ร
0: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
1: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
0: โอซื้อซาร์ขายอ๋อโอซื้อซาร์ไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาร์ขายอ
1: ๋อโอซื้อซาร์ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายอ๋อมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันเน่ขายอ๋อไปพบเพื่อนชิงกูรึมันนารอขายอ๋
1: อถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
0: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชิโร่ขายอ
1: ๋อชิโร่ขายโย
0: อือโร่ขายโยกับโร่ขายโยมีสองแบบนะคะ
1: เ
0: พื่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายโยชีดะชีไม่มีตัวสะกดชิโร่ขายโยมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่ขาย
1: โยอ๋อจะมีโร่ขายโ
0: ยใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโร่ขายโยพาบลบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโร่ขายโย
1: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: โรงหนังคือว่าย
1: องฮวากวน
0: ใช่ค่ะยองฮวากวน ไปยองฮากันเพื่อดูหนังยองฮารื้อโปรขายดูหนังคือว่ายองฮารื้อโปตาไปดูหนังยองฮารื้อโปรขาย
1: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
0: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เชกุลซาโร่ขาย
1: เชกุลซาโร่ขาย
0: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่ขาย
1: ครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์บอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์บอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโย
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이 있어요 네 있어요 아니요 없어요 물이 어디에 있어요 냉장고에 있어요นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이 있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็ 있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이 있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่ก็กาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซโยใช่ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซโย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลี

0: เหลือโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอี
1: อ
0: ีสอย
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
0: ชาก็อีสอยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อีสอยก็ตุนมีรถไหมชาก็อีสอยแล้วตุนตอบยังไงคะ
1: ไม่มีรถแล้วกันครับ
0: ออฟสอยอานิโอออฟสอย
1: อานิโอออฟสอย
0: ถ้ามีแล้วก็เนอิสอย
1: โอ
0: เนคือค่าเนอิสอยค่ามีค่าม
1: ีค่า
0: อานิโอออฟสอยไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: เนอิสอยทวนคำถามให
0: ้ใช่ค่ะอานิโอออฟสอย
1: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมชีวิตอิสอยเป็นคำถามตรงสูงสูงชีวิตอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสอยถ้าไม่มีบ้านอานิโอออฟสอย
1: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
0: ์แล้วดิฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
1: 여자친구
0: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมครับ
0: ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้없어요
1: โอ้ดูเศร้ามากเลยอันนี้없어요
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่าเน่อิสอย
0: ใช่ค่ะเนอิสอย
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
0: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
1: นัมจาชินกุ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นัมจาชินกุก็อิสอยถ้ามีแล้วเนอิสอยถ้าไม่มีอันนี้อ없어요
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสอโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
1: ออดีต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
0: ค่ะออดีเออิสอโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสอโยเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่แล้วโอดีเออิสอยอยู่ที่ไหนคะ
1: ค
0: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่ นะะอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนิงจังโกตู้เย็นคือว่าหนิงจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนิงจังโกเออิสอย
1: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียนก
1: ็
0: อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโก
1: แล้วอยู่
0: ใช่ฮักโกเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโกเออิสอย
1: ฮักโกเออิสอย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
1: พยองวันเออิสอย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสอโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
0: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
0: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกี
1: โยกี
0: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสอยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกีเออิสอย แล้วก็ไกลไปนิดนึง거기에있어요거기그와ที่นั่น거기에있어요
1: 거기에있어요อันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
0: ก็ว่า저기에있어요저기
1: 저기จะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้น저기에있어요
0: ใช่ค่ะ

เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียน

0: ระเบิด
1: ไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ
0: น
1: ี่
0: อะไรอ่ะ
1: พงแห่งโรงแรมนะฮะบอกนี่เขียงอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่ายังไงระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียงภาษาอังกฤษว่า no durian นะห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mangosteen ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออผมเข้าใจแล้วแต่ห้ามมังคุดอ่ะผมไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mangosteen why
2: the color and also the little bit stick
1: because make your thing stuff
2: yeah.
1: dirty
2: smelly.
1: Smelly.
2: Durian
1: uh-huh.
2: smelly.
1: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
1: Okay. Thank you. Oh, got that now.

0: ล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ่งเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when people want to join the wire here in the main.
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: cannot.
2: Can open like that.
1: Oh, can open. Oh. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะ6ริงกิตถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า what is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะฮะ
3: นั่นต้องเล่นวัด
1: ยินดีครับยินดี

0: kan na. Ito na kan.
1: Yeah, bili yan.
0: Kapan tong bili mo at tunaktong kaya?
2: Pachong, no?
0: Kaya lang masusana, masusana.
2: Padukhe. Padukhe, mo tayo nima. Hindi, chan. Kung may kuhin. Oh, oh, nah, sanuk, sanuk. Chong pom, chong gong doi. Hei, bai lai, hap. Hello. Jiu, ani? Ani, alai, ya? ประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทําให้แบบแบบเนี้ยมันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปคมๆนะฮะทําอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะสลามโอ้คําตอบให้ดูเลยโอ้โหคือคําตอบก็คือสําหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่มั้ยฮะ แต่ถ้าบางแบบที่นี่มันไม่สวยอ่ะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้นสังเกตดีๆบางคนนะฮะตัวนี้ออกมาโอเคช่วยโนโนโอเคโอเคแมนโอเคอ่าๆๆนะเวอร์มา How much?
1: 8 ringgit.
2: 8 ringgit. 80 บาทนะครับ อย่างนั้นแหละเห็นไหมฮะ terima kasih.
1: Iya.
2: Terima kasih sama. โอเคครับ
3: ประเด็นนะคะที่คุณฮิโรรู้สึกว่ายังคงคาใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันยังไงงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
2: Where are you from in Malaysia?
4: I'm local.
2: Oh, local?
4: Yeah.
2: Here? May I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
4: It's true.
2: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused? Or?
4: No. We are not confused because we are friendly.
2: Okay, all friendly.
4: No argument, nothing.
2: Oh, nothing.
4: If we got a festival, they come to our the village, they come to our house, celebrate all everything.
2: Mm-hmm.
4: We like brothers.
2: Okay, brother, and maybe you respect each other.
4: So we, if the Ramadan, we went to that place like brothers also.
2: Oh, that's good. Yeah, conducive Malaysia.
4: So this is the central market.
2: Peaceful. Okay, here.
4: Yeah.
2: Okay, thank you. Great.
4: Sabonika.
2: สวัสดีครับสวัสดีครับมานิสัยดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากใช่ใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสรีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นพิษไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: มจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow pole you know this meaning
1: warning
0: warning oh okay I just warning
1: red light free warning so
0: oh walking
1: yeah for walking
0: ah okay so something like a signal
1: kind of yeah.
0: Ah okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตอนนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมารถมานะครับแล้วผมยืนตอนนี้ยืนตอนนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นอีกขั้นบนยืนตอนนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงด้วยนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมายืดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่องกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับพูดใจตรงนี้
1: ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านฟูใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะครับเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวครับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask? What it is today?
3: Okay, actually, this store is new store.
0: New store. New open.
3: New opening is yesterday.
4: First store in Asia.
0: First
4: store in Asia.
0: Oh, that's why so many.
3: Yeah, so many people.
0: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็เนาะคุณชมคุณน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ทศสุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมแข็งรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอะปะนี่อะไรอะปะ
2: โคโรโป
1: โคโรโป
2: โ
1: คโรโป for eating อะปะ
2: โคโรโป
1: โคโรโคโคโรโคนะครับเรียกว่าโคโรโคนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี้
0: อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคุรุปุลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: คุรุปุคุรุปุ

0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคุรุปุกเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถแกนที่เก็บขยะโอ้10เซนติกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: อ๋อฟราฟแล้วก็เปิดที่นี่โอ้อินโดนีเซียฟูดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ปรายศนีย์นะครับใส่ปลาพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: นเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้เจ๊เจ๊เจ๊
2: ค่อนข้างแรงนะฮะคือเวลาอยู่ด้านนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมฮะก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณหนึ่งปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทของเงินไทยนะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จโยตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับคือยกเข่าทีนี้แบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้ว1อ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลขหนึ่ง number one แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: คนนี้มีนิ้ว2อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3ก้องมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2ก้อนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาก็ขอน้ำหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ก็เดี๋ยว20,000รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

0: ความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกานะครับ
2: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับ
0: ร
2: วมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ครับ
2: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
0: ครับและผมจักรกฤษทองเฟืองครับหรือกฤษครับผม
2: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
2: ์
1: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
2: น้ำครับ
1: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
2: ่อนมีเยอะมากเลยนะครับพี่นะ
1: วันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกๆท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
2: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
0: ค
2: ือก

0: ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามเคยได้ยินชื่อกันไหมครับ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
0: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2ล้าน1แสนคนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำเนี่ยจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
1: ใครบ้างครับต้องมีไนจีเรียแน่นอน
0: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต้นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือนครั้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
1: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
0: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
2: ครับ
0: หลังจากที
1: ่การเยือน
0: การเปลี่ยนตัว
1: เปลี่ยนตัวรัฐมนตร
0: ีต่างประเทศนะครับ
1: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่อสหรัฐอยู่ดีนะคะ
0: ต่อไปข่าวที่2
2: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของสมาร์ทซิตี
0: ้โอ้น่าสนใจมาก
2: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
1: สมาร์ทซิตี้มันคืออะไรล่ะคะ
2: สมาร์ทซิตี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกาครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา
1: โอ้รวันดา
2: เคยรู้จักไหมครับประเทศนี
1: ้คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันด
2: า
1: ก็จะคิดไปถึงภาพการฆ่าล้างเผ่าพันธ
0: ุ์
1: สงครามกลางเมืองนะคะ
2: ซึ่งรวันดาเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับแต่วันนี้รวันดา
0: ได้แต่วันนี้รวันดาเป็นยังไงครับ
2: พลิกโฉมไปเลยครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
2: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับนี่คือรวันดาในปัจจุบันนะคร
0: ับพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
2: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮะเมื่อปี2560เนี่ยรวันดาได้อันดับที่42นะครับ
1: ในขณะที่ว่าสูงกว่าไทย
0: สูงกว่าไทย
2: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับ
1: โอ้โห
2: ซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
0: กลับมามองตัวเอง
2: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันดาเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
0: ก็คือ
2: high speed internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีในชื่อของ 4G นะครับรวันดาเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
0: ไม่น่าเชื่อ
2: น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะ
1: โอ้โห
0: ทราบมาว่ารวันดาเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศ
2: เพื่อนบ้านเรานี่เอง
0: เพื่อนบ้านเรานี่เอง
2: ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
1: ประเทศนั้นคือ
2: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันดานะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันดาเองนะฮะ
0: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่ง
2: ยาวนาน
0: ที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
0: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันดาเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุดหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันดาได้นำเงินการไปแล้วนะ
0: เรียกว่าพลิกโฉมแอฟริกา
1: เลย
2: นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับให้เป็นวิชั่นซิตี
1: ้
2: ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะ
1: ม
2: ีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเม่นั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได
1: ้
2: เนี่ยครับ
0: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยี
2: ใช่ใช่ครับ
1: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกานะคะ
2: ใช่ครับ
1: ประเทศรวันดา
2: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับมีความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
1: น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจ
2: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
1: คร
2: ับผม
1: ค่ะจบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วนะก
0: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
1: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอตสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด คนแรกในบอตสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
2: จัดว่าหน้าตาดี
1: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
2: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
0: น้อยกับผม
1: สูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
0: ของเป็นทุนของ
1: รัฐบาลอังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ แล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะ
2: ซึ่ง
1: ที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย
2: ค
1: ุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
0: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำค
1: ั
0: ญด้วยนะ
1: คะเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
0: บทบาทของผู้หญิงนะคร
1: ับใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
0: ็ช่วงแรก
1: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
2: ซีซั่นแอฟริกา
1: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
0: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
2: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
0: ที่ผ่านมาแต่เราก็อยากจะสาดความสุขกับนะคร
1: ับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
0: ครับ
1: ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
2: กลับมาสู่
0: ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝาก
2: ครับ
0: แฟนรายการนะครับ
4: เกาะกระแสสงกรานต์
0: เกาะกระแสสงกรานต์แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
4: ์
0: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
2: ครับ
0: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต์
2: ครับผม
0: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริชไปเที่ยวไหนบ้าง
2: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับที่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
0: นี้ใช่ครับครัวนะ
2: ครับใช่ครับผม
4: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม
0: ่
4: ญาติญาติใช่
0: สนุกไหมครับเนี่ย
4: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
0: ได้เล่นน้ำด้วยครับ
4: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
0: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร์ก็สนุก
2: ไหมครับ
0: สนุกมากกับน้องๆเยาวชน
4: เยาวชน
2: เข้าใจได้
0: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่า
2: ครับ
0: พิธีขอฝนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
0: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: แอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี
0: ่คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต้ก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือน

0: กันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวแคมมี่จะเล่าให้ฟังใช่ไหม
1: ใช่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
0: ก็เป็นความเชื่อเนาะเราก็รับฟังมา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
2: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
1: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
0: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ Nature for Water นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งทุกวันนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช
1: ้
0: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
1: เรียกว่าเหลือเฟือ
0: เหลือเฟือนะครับ
1: มาสาดกันได
0: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
1: ครับ
0: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
1: ผมเป็นโชคดีของเรา
2: โชคดีของเรา
0: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำวิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ครับ
0: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
1: ครับ
0: นะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงานจากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
1: ครับผม
0: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับก็บอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
1: อ
0: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็น
1: จำนวนมากพอสมควรนะครับ
0: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอะฮิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: และเขาบอกว่าน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
2: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
0: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้นะครับเรียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟนรายการ
2: แทมมี่ก็มีเกี่ยวกับเราเล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
0: แต่ว่
2: า
0: เล่นน้ำกันมีความส
2: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์

0: คะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
1: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
0: ใช่แล้วค่ะเมืองเคฟทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
1: คุ้นๆว่าเคฟทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
2: พ
1: เพสันนิวาส
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: เคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
1: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำค
0: ัญอีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะ

0: พื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
1: เรียกว่าวิกฤตนะครับ
0: ใช่เป็นวิกฤตเลย
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ครับ
0: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ย อย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับ
1: ผลกระทบเพราะว่าสำคัญ
0: ให้ความสำคัญกับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
1: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไปได
0: ้ปกติอยู่
1: แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
0: ค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
1: เซฟวอเตอร์ใช่ไหมคร
0: ับ
2: ครับผม
1: เรียกว่า
2: สนใจ
1: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่มีหลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
0: ใช
1: ่ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
0: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นการประหยัดน้ำ
1: ตอนสระผม
0: ใช่
1: ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตัก
2: ครับ
1: จะเปลืองกว่า
2: ครับผม
1: ของกริช
0: แล้วของพี่กริชล่ะคะ
2: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
1: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
2: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
0: เป็นวิธีที่ดี
1: ช่วยกันนะ
2: ครับ
0: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
2: สาระความรู้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชม
1: สำหรับสัปดาห์หน้า
2: ครับผม
1: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
2: ครับ
1: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
0: แทมมี่ค่ะ
2: ครับกริตครับ
1: เรา3คนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจะมาเป็นผู้หญิงนะคะจะมาถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะนอจะนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขานะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาอังกฤษก็ชีนะฮะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะถ้าว่ากลมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉัน

0: รักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะเนาะมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมิมิแล้วกันมะมิมินะคะพอมิมิจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมินะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ทันหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซงเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซงเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซิงเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซิงเว่ยตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซิงเว่ยนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซิงเว่ยนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาซันดาพี่ราเป็นมาเลยหรือติล่ะ
1: ตูนี่มากองพูโลเปียวเด
2: ฮู้ล่ะยามยานี่กองบาเซโลตู้กูเปียวไล่ปะ
1: โอเคจะมาตู้กูเปียวไปบ้างไหม
2: กองไปเลย
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่

0: เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได
1: ้คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 3โตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอ้าปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชีชีเก้าโกโกสิบเดเซเดเซเอาไหมนะคะดินี่โตเลงาเช่าคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเล

0: 세นะคะห้าสิบงาเสงาเสนะคะหกสิบเช้าเสเช้าเสนะคะเอาเจ็ดสิบคนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนั้นเสเอาแปดสิบสิบเสสิบเสเก้าสิบโอเสโกเสเอาโกเสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะหนึ่งร้อยเนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้าสองร้อยนายาถ้าสามร้อยต้องยาสี่ร้อยเลียาห้าร้อยงายาหกร้อยเช่ายาเจ็ดร้อยคนนายาแปดร้อยสี่ยาเก้าร้อยกู้ยาหนึ่งพันก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็น town นะคะ the town เอา the townหน้าเท้าก็คือสองพันต้นเท้าสามพันเลเท้าสี่พันงาเท้าก็คือห้าพันเช่าเท้าหกพันคนเท้าเจ็ดพันชิดเท้าแปดพันกู้เท้าเก้าพันตะเต้าตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นอ้าวสองหมื่นก็ตะเต้าสองหมื่นหน้าเต้าตรงเต้าก็คือสามหมื่นเลเต้าสี่หมื่นงาเต้าห้าหมื่นเช่าเต้าหกหมื่นคนหน้าเต้าเจ็ดหมื่นชิดเต้าแปดหมื่นกู้เต้าเก้าหมื่นสิบสิบก็คือตองแล้วก็เต้นะคะตองก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือหนึ่งแสนของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบสองแสนตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตองเต้สามแสนเลเต้สี่แสนห้างาเต้ห้าแสนเช่าเต้หกแสนคนเต้เจ็ดแสนชิดเต้แปดแสนกู้เต้เก้าแสนอ้าวเก้าแสนเสร็จแล้วก็หนึ่งล้านแล้วใช่ไหมคะหนึ่งล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็นหนึ่งล้านค่ะเราคงพม่าเราพูดการว่าสิบแสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่าสิบแสนก็คือเสเต้งค่ะแค่ห้าอันเองเราต้องจับหลักสิบก็คือเสหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าหลักแสนก็คือเต้เรามาดูที่ตัวเลขยี่สิบห้าค่ะหนาเสงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบหนาเสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้าร้อยยี่สิบห้าเขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยเขาไม่ได้ตอบร้อยยี่สิบห้าค่ะเขาบอกว่าตยาอเซกนะตยาอเซกอเซกก็คือยี่สิบห้านั่นเองตยาอเซกก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียวเวคายเดียบาบี
2: โอ้เจซูเบนเหรอไปเล่าจ้าแต่แล
1: อารมณ์ตองอกตะอกตะตอง

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอคำเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy.It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเพียงเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์กติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรปบนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากเอียร์คุสก์สู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐบูเลียเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

อียร์คุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนเพิ่งพ้นผ่านจากเอียร์คุสโอบัสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียคุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทะมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกียสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอียาคุสก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้ในประเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เก้โวโคลสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอียาคุสโดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตาลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

0: เมื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของเมืองโดยเฉพาะความทรงจำจากยุคดาวแดงที่ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ Some type of scars would be worn by Soviet pioneers, the school children, because when you're old enough you can be part of the Communist Party. When you study at the university you're part of Komsomol, and when you study at school you're a pioneer.And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents. And it's very important to be honest.
0: คนนำทางบอกกับเราว่า

0: ในอดีตอีร์คุตสค์นี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย
1: In Soviet Cars Museum, and right now I'm standing next to the Gorky car plant product. That kind of car people would use at times of the Second World War in Russian army, and it was made for high position officers like generals and others. And to the left from me, you can see. Kind of a motorcycle that was used by Russian army too. For example, these words in Russian, they says for motherland. And such signs people would put on planes, on cars, even on bombs. Yeah, because you realize that you're fighting for your motherland, for your family, for your friends. So here we can see a little box with the first medical aid things, and of course spare tire and necessary belongings, everything 100% authentic. And all the cars here, they are functioning, so you can get inside, you can well, you cannot ride here, it's a bit too narrow, but you can definitely touch the tire here.

เช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากเอคุสโอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรหดในแนวรบด้านตะวันออกณ3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งเอคุสจึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญของรัสเซียอีก21แห่ง

แม้ที่ผ่านมาเมืองเอียคุสจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอียคุสบนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากเอียร์คุสก์ไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

0: it. However, a fact is something that can be proven to be true. However, remember to always support your opinions with facts. Here's a simple paragraph on why dogs make good pets. Dogs make good pets for many reasons. First, they make you feel less lonely. They like to be around people just as much as we like to be around them. They will follow you around, sit with you on the couch, and even sleep with you at night. My dog follows me around the house every day and watches everything that I do. Moreover, having a pet dog provides a health benefit. Taking your dog for a walk makes a good exercise. Playing with your dog is a great way to de-stress after a long days of work. Lastly, dogs are protective. Even small dogs will bark at strangers or other dogs if they think that they are a threat. To sum up, having a pet dog can be a great idea because it provides companionship, keeps you active, helps you stay relaxed, and can be your personal bodyguard. Here are some useful tips for writing your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions one by one. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิมจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโกษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงและเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยและขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
1: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้ว
0: โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะค่ะ

0: เขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสันมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไ
1: ร
2: แค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากเครื่องสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
1: ใช่

0: ่พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงมาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นจิตรกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยมันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงส์สบาท
0: ชมพูของสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือ
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนนก่อน
0: อ๋อค่าคะแนนเอาก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างนี้เหรอคะ
1: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่น อันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
0: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
1: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อจะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมต
0: ินี้ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซ็ปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์อย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆ
0: อันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค์
0: แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักสินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอตชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทยโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทยโทนน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: พิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

าหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมาณวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

รท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบาร

ก็มีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าตัวโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายควานช้างมอมเหล้าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างมอมเหล้าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่ง
เป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็ญยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมาชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรม
อย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4 ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4 ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทําร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุข

กมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อ

ใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นองค์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมะติบงมะติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมะติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตุนตามตัวห้อนตามตุนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค่ะการใช้รูปสระทุกพยางหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางคุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะ หางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับม่อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระเอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเซบวกออโอบวกสระเอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบุงมติบุงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบ่งเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะเวลาจำนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กุ๋งนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมีสองพยางก็ต้องเขียนรูปสระ

ั้งสองพยางค์นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะสระอค่ะกลมๆ ม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม่เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจําค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่โก่งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก่งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คําว่าเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคําต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจําจําไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคําว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน้ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน้ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอําเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอําเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน้ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลย

0: ค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างนอนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะนอนกหัวอยู่ข้างบนค่ะนอนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจากการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหม้อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กุ๋งนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กุ๋งจำยังไงดีคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กุ๋งหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กุ๋งหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยน้าก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเถื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอท่าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมักกินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเศร้าเจ็บเศร้าป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้น้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน้ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้น้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมือนี่เนาะ
1: น้าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเขาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมือหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: เออโชคดีและถามข้าวหาพี่น้องทางใต้น้ำได้เด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะ เป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นหยังหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นหยังหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอฮู้คักดอกหลานกะบอฮู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำนึงด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
3: Thank you. ็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุม2ฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็น2ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและม่าคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์วันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับและเพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี้เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: จึงเป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
0: น
1: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่อง
0: นัก
1: เขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับเป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศแต่
0: คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
1: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไรต์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็นสนามการค้า
1: ตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชาติชายรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บรูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบรูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบรูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
0: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
1: ครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
0: ครับ
1: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
0: ไม่ต้องแปล
1: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกาเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักใน

0: ศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์แบบ
0: คือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
1: ม
0: ปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: 10
0: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได
1: ้
0: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับ โลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว One Community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ใ
1: ครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟ
0: ร
1: ีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะ

0: ครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
1: ม
0: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับ เราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเลยสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเส
1: ร
0: ีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศนะอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอุ

ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียน

0: ันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นกับ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: แล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกี
1: โอ
0: ้เขาเรียกว่า
1: ท
0: ำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนะโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร
1: ์ค่ะสวัสดีครับคุณปิรัญญา
2: ครับ
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ

0: หน้าที่หลายอย่างนะครับสถานของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
1: ในโลก
0: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
1: คุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
0: ค
1: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
0: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
1: โครงสร้างพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว sky train ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่จะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภา
1: ค
0: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป
1: ็
0: นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีโคเบอร์โกลด์เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่าInternational Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้1ก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกัน2 3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังการและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
0: ค
1: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็มปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาเลยค่ะเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปุนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปุนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ
1: ์
0: ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะ
1: เ
0: พิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับ การค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสอง

0: เทศตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกเราเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษ
1: ค่ะ
0: นิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends
1: ะ
0: นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้ยังดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้เราจะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิ
0: ถุนาย
1: น
0: นะครับจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
1: ่
0: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friends ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับเราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงกอนที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกานะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimateที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ

0: 3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านนึงที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลังenergy พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนไทยพวกนี้ได้อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
0: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ในสหรัฐ อย่างไรบ้างคะ
1: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอะไรอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้วมานี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู่หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
0: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
1: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
0: ้
1: ที่สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับ เดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
0: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
1: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
0: ์
1: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
0: ่อ
1: หรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
0: ้
1: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
0: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
1: แล้วคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
0: ัน
1: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร
0: ์
1: ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นอันที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
0: สำ
1: ส
0: าร
1: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้น เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
0: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันหนึ่งก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือ

0: ือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
1: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสารานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of Americaประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน well อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสารานรมใช่ right?
0: ใช่ค่ะ
1: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสารานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสารานรม AM 1575และ Facebook สารานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับหึน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนะอ่ะดูนั่นสิข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้งสองเกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
0: โอ้ ่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนแล้วตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: ป่ะเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่น ปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินเดียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
0: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
1: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
0: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
1: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
0: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
1: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
0: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
1: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไป

0: morning. Welcome to Fitness Excellence. How may I help you?
1: I want to get in shape.
0: Are you interested in opening a membership?
1: Can I know more about the options that you have?
0: Certainly. We have limited membership and unlimited membership options. For the limited membership, you can use the weight room, but you'll have to pay extra for classes such as yoga and aerobics. For the unlimited membership, you can use all the facilities and join all the classes with no additional charge.
1: And how much do these memberships cost?
0: The limited membership is 2,500 baht a month, and the unlimited membership is 3,200 baht a month.
1: Can I take a look around the gym?
0: Of course, I'll give you a tour. So, we have the cardio machines here, and all the weightlifting machines are here, and over there we have the free weights, and we have some compound lifting machines.
1: I like it. The gym is spacious, and the equipment looks really good.
0: I'm glad you like our gym.
1: By the way, is there a registration fee?
0: No, we don't charge any joining fee.
1: Okay. And do I have to pay for a full year membership in advance, or can I pay by the month?
0: Well, the prices that I gave you earlier are available when you pay for a full year in advance. Mm-hmm. If you would like to pay by the month, it will be an additional 300 baht per month for both plans.
1: I see. And may I have more information about the classes that you mentioned earlier?
0: Our regular classes include yoga, cycling, kickboxing, zumba, and aerobics. We also have professional trainers to design an exercise plan that is just right for you and tell you exactly what to do. So, what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week, followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Cool.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากากากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ

0: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางในเสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาหุยนหุยนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์หุยนนะครับแยกคํามันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์หุยนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาหุยนหุยนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะมะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับ จากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากากะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดาดาต่อมาตัวจีตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากาเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองนึงที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจีมิงโฮจีมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหวียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหวียนนะฮะหรือตระกูลเหวียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงาหงานะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับ จากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวH กับตัว A นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมะขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นหวยกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับอีอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปอะเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัว e นะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจัวเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าวีสุไหมฮะวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคอาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสละพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอเอมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอเอมหอยเอมนะฮะต่อมาสละพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอเอิมเถอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริม นะครับสะกดพร้อมกันเออเมอเอิมเสเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอ่าวคำต่อมาอือเอเกเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดเอืองเดืองเขวียนนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนอันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนอเอนเตอเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตอวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมเจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมในแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซีอาแอมจงเบิ่นหลำหาจี
2: คงฝ่ายจีหอยแอมล่ะโฮมในแอมก่อเบิ่นคงจีแสสู่แอมดีมัวสามเอเจ
3: อสินหลอยจีแอมแง่เยิ่มโซยโฮมในแอมแสง
2: เหนียวเทที่จุงตาดีล้วนแย
3: ่เวิ้งอ่ะ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
5: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการณ
4: ์
5: นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะเติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี
4: ้
5: นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเบืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นมือขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
4: โอ้โหนานมากค่ะ
5: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
4: คล้ายๆกัน
5: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลย นะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
4: ะ
5: ประมาณศตวรรษที่

0: 10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
1: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังลอง
1: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามนี่ตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนในที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาน ะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมานะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเป็นฟูได
1: ้ค่ะ
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
1: ้
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได้นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1 어디에 가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에 가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에 가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에 가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에 가요เราไปร้านอาหาร ร้านอาหารคือชิกตังค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็นชิกตัง
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโ
0: ยทูโซกวนเอไคโ
1: ยใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยตอนนี้ตำรวจคงชัยส
0: อคงชัยสอ
1: เสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋อ
0: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: โอ้เวเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อ
1: ใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวเว่คงบูเหยอทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว่ฮังกูโกรุคงบูเหยออย่างนี้เว่ใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: เว่ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเว่ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะปั๊บมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆๆคือว่าอือรอขาย
0: อ๋อนะคะอือรอขาย
1: อ๋ออย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอือรอขายอ๋อติดกันพับมกือรอขายอ๋อไปเพื่อกินข้าวพับมกือรอขาย
0: อ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกือรอขายอ
0: ๋อพับมกือรอขาย
1: อ๋อใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะก็ทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมออือซารุมันนาโรคาย
0: ออือซารุมันนาโรคาย
1: อไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคาย
0: อคงบูฮาโรคายอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอือโรคายอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไรด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายโอซื้อซาดะไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขาย
0: โอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: แล้วอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือกงวนค่ะไปสวนสาธารณะกงวนเน่ค่ะอ๋อไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอค่ะ
0: อ๋อถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
1: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
1: อ๋อชิโร่คายโ
0: อชิโร่คายโ
1: อออูโร่คายโอกับโร่คายโอมีสองแบบนะคะเพ
0: ื
1: ่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่คายโอชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโร่คายโ
0: อ
1: มันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่คาย
0: โออ๋อจะมีโร่คายโอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
1: อูโร่คายโ
0: อ
1: พาบึ้นบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโร่คาย
0: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
1: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: โรงหนังคือว่ายองฮวากวน
0: ยองฮวากวน
1: ใช่ค่ะยองฮวากวนไปยองฮวากวนเพื่อดูหนัง
0: ครับ
1: ยองฮวารื้อโปโร่คายดูหนังคือว่ายองฮวารื้อโปตาไปดูหนังยองฮวารื้อโปโร่คาย
0: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโร่คายโอ
0: เชกุลซาโร่คายโอ
1: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่คายโ
0: ออืมครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 안녕하세요สวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนี่ยโยผมชื่อตูนครับชาวชินาซอยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโ
0: อนี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีแล้วถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ

0: 커피 ไม่มีตัวสะกด커피가있어요ใช่ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสอย
1: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
0: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสอย
1: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
0: ชาก็อิสอยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสอยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสอยแล้วตุนตอบยังไงคะ
1: ไม่มีรถแล้วกันครับ
0: อสอยอานิโอ없어요
1: อานิโอ없어요
0: ถ้ามีแล้วก็เนอิสอย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เนคือค่าเนอิสอยค่ามีค่าม
1: ีค่า
0: อานิโอ없어요ไม่ขับไม่มีค่ะแล้วอันนี้เป็นคู่กันค่ะเนอิสอย
1: ทวนคำถามให
0: ้ใช่ค่ะอานิโอ없어요
1: ครับสมมติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจิบีอิสอยเป็นคำถามต้องสูงสูงจิบีอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสอยถ้าไม่มีบ้านอานิโอออฟซอย
1: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
0: ์แล้วดิฉันอยากจะถามตูนว่าตูนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตูนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
1: 여자친구
0: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
0: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้없어요
1: โอ้ดูเศร้ามากเลยอันนี้없어요
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่าเน่있어요
0: ใช่ค่ะเน่있어요
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
0: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือ남자แล้วก็เป็นแฟนก็남자친구
1: 남자친구
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: 남자친구가있어요ถ้ามีแล้วเนี่ย있어요ถ้าไม่มีอันนี้없어요
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรี있어요ใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
1: ออดีต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
0: ค่ะออดีเอ있어요ออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเอ있어요เป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วอดีเอ있어요อยู่ที่ไหนคะ
1: ค
0: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเอ있어요
1: อ๋ออยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโกแล้วอยู่ชายฮักโกเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโกเออิสอย
1: ฮักโกเออิสอย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
1: พยองวันเออิสอย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
0: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่

0: ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
0: โยกิ
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสโตโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสโตโยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกิเออิสโตโยโคกิคือว่าที่นั่นค่ะโคกิเออิสโตโย
0: โคกิเออิสโตโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
1: คือว่าโชกิเออิสโตโยโชกิ
0: โชกิจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นโชกิเออิสโตโย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกิ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกิตัวที่นู่นคือว่าโชกิน
0: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชุดประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

ันเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลืออันนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนนอันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะแล้วก็กิ้งนะครับตกใจมากมีปลาหลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me what is this noodle no what it's famous here in Singapore Chinese food maybe Chinese food right what is name
2: Malatang
0: okay. Londo, I will try.

0: 50.5 เหรียญโอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่พักรามินะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เป็ดเปล่าหรอเผ็ดโอ
1: ้บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เห็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮิโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ excuse me can I ask this famous right here in Singapore
2: sorry
0: this famous I read
2: yeah.
0: newspaper this is a very famous
2: yes, yeah.
0: really
2: yeah.
0: you do you like here
2: of course
0: your favorite place right okay I wait hereEvery day like this?
2: Yeah.
0: Long queue. Okay, okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงเขาบอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะเจ้าพ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็โฟลจ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะฮะแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาร์เบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: หนึ่งชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบเก็ตนั่นเองค่ะแบเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้

0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราก็คือนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเมื่อกี้เห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบนี้
0: ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านกองคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห็งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยก้างน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้น

0: ร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวคนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโ
1: อ้
0: งอนคำงอนคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยอร่อยไหมครับ
1: งองคำ
0: งองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: อ
0: ายใช่ไหม
2: ก็ไม
0: ่ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้กินเยอะมากเราทำนั่นดีกว่า
3: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูๆไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

มาแล้วครับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: いただきます。おろいまーん、あんないでこのサンケルな見ていかんじんこんちゃうべんなんどいちゃぽいんなかแบบนี้น้ำจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วแล้วก็ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกมกระดักอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางแผนที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกมกลัดนี่แหละเวียดนามชินเจ้า
1: ร้านอาหารแนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่ออกโอ้ยทิ้งเลยโอ้ยทิ้งแบบนี้หรอหมูไก่เห็ดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกิน What is this? ซุปจั่วซุปจั่วโอ้โหอร่อยน้องน้ำเฮ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบนี้มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะหน่อไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปจื้อครับ
1: ตอน นี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: ค่อยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะอันนี้เลย
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับแบบนี้ครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไปexcuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสินเจ้าไม่ใช่สินเจ้าก็เมื่อโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะของที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะอร่อยหวานก็หอมอ่ะหนามพอมาไหมมันให้วางแหละหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้อาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
2: นะครับคนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
3: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ปากขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
4: ่หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV